0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: กลับมาติดตามได้กันต่อนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นมาพร้อมกับ Green News ค่ะมีรายงานนะคะพรรคเสรีประชาธิปไตยหรือ LDP ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลแล้วก็พรรคนวัตกรรมญี่ปุ่นหรือ JIP ซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลได้ยื่นร่างกฎหมายต่อรัฐสภานะคะเพื่อจัดตั้งเมืองหลวงแห่งที่2ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำรองของกรุงโตเกียวในกรณีที่เกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆและเพื่อเป็นการกระจายอำนาจจากส่วนกลางโดยตั้งเป้าผลักดันให้ร่างกฎหมายผ่านความเห็นชอบก่อนสิ้นสุดสมัยประชุมรัฐสภาปัจจุบันในวันที่17กรกฎาคมเพื่อให้พรรค JIP ซึ่งมีฐานเสียงอยู่ที่โอซาก้าสามารถเดินหน้าการปฏิรูปโครงสร้างโอซาก้าให้กลายเป็นมหานครในลักษณะเดียวกับโตเกียวด้วยการจัดตั้งระบบเขตพิเศษขึ้นในเมืองและเพื่อเพิ่มโอกาสให้การลงประชามติครั้งใหม่ได้รับความเห็นชอบทางพรรคก็ได้มีการเสนอขยายขอบเขตการลงประชามติให้ครอบคลุมผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วจังหวัดโอซาก้าไม่ใช่แค่ในนครโอซาก้าค่ะเดี๋ยวกลับมานะคุณผู้ฟังรอบหน้า 8:00 นเจอกันค่ะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำลักตะซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
1: มาแล้วสวัสดีพี่อ้อยในวันศุกร์ค่ะ
2: สวัสดีค่ะวันนี้วันศุกร์ค่ะปกติเป็นน้องอ้อมน้องอ้อมติดธุระ
1: ครับผมก็บอกแล้วว่าเขาไปเชียงใหม่จ้ะ
2: อ้าวเหรอได้ๆ
1: นิดนึงน่ารักมากเลยบอกว่ากำลังอุ่นซุปคุณหญิงย่าให้สามีทานตอนเช้าอยู
2: ่เห็นไหมมันเป็นภาพ
1: ที
2: ่ดูอบอุ่น
1: เห็นไหมล่ะมันคือการดูแลซึ่งกันและกันด้วยของดีๆน่ารักมากส่วนนี้บอกว่าขับรถไปส่งลูกจนตอนนี้ส่งลูกไปแล้ววนรถกลับมา1ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็น1ชั่วโมงต้องมนจริงๆขอบคุณสำหรับเพลย์ลิสต์เพราะๆโอ้ขอบคุณนะครับ
2: เอาแต่ช่วยได้จริ งน
1: ะ
2: จริงเวลาพี่อ้อยขับรถกลับบ้านพอดีอ่ะจะเป็นช่วงเฟียสจัดรถติดขนาดไหนก็ตามนะพอเพลงเพราะนะจบเพลงเพราะปั๊บหนึ่งมันรู้สึกแบบ
1: แล้วพวกเราก็ชมกันเองนะฮะ
2: ใช่ค่ะเดี๋ยวก็จะชื่นชม
1: พวกเราก็ชมกันเองนะฮะเราก็จะมีกรุ๊ปของเราแล้วก็จะบอกเฟียสเปิดเพลงเพราะอะไรเงี้ยเราฟังกันไปฟังกันมาเราก็ชมกันไปชมกันมา
2: ใช่
1: ให้กำลังใจกันหรอ
2: ไม่แบบเพราะจริง
1: ก็เพราะจริง
2: เพราะฉันอยากบอกอ่ะคือเพื่อว่าใดๆก็ตามอ่ะไม่รู้อันนี้รู้สึกเองการได้ฟังเพลงอ่ะมันเป็นการคุยกับตัวเองแบบนึง
1: ใช่ถูกต้อง
2: เนาะเนาะเนาะ
1: แล้วเวลาอันเปิดน่ะ
2: ค่ะ
1: อันฟังเพลงที่อันเปิดนะพี่อ้อย
2: ใช่
1: เวลาเราเปิดปุ๊บผมแบบผมตั้งใจฟังเพลงที่เราเปิดแล้วมันก็จะมีบางคนที่เปิดเพลงบางเพลงได้เพราะกว่าบางคน
2: มันประกอบด้วยการพูดเข้าประกอบด้วยอะไรหลายอย่าง
1: หรือการเอาเพลงนั้นมาต่อกับเพลงนี้แล้ว1บวก1ไม่เท่ากับ2
2: ใช่ค่ะนะยินดีค่ะขอให้มีกรีนเวฟอยู่ในทุกโมเมนต์ก็แล้วกันนะคะ
1: ถามชื่อเพลงพี่ตู่ณธิดาเมื่อสักครู่
2: เมื่อกี้น้องเปิดเพลงอะไรอ่ะ
1: สักวัน
2: อ๋อโอเค
1: พี่ตู่รีเสชนะ
2: เมื่อกี้ใช่แล้วตอนนั้นที่เรามานั่งดูกันแต่พี่อ้อยรู้สึกว่าควรค่ากับการรีสเตจค่ะ
1: ใช่ค่ะครับผมแล้วก็เป็นโชว์ใหม่นะฮะโชว์ใหม่เพลงใหม่พร้อมแขกรับเชิญใหม่ครั้งที่แล้วไม่มีแขกรับเชิญครั้งนี้มีแขก
2: พี่ตู่ควรมีแขก เพราะว่าอย่างนี้ค่ะเขาผูพี่ตู่แบบโฮทั้งเวที
1: แต่เก่งมากนะ
2: และใส่ส้นสูงขนาดนี้เดินขึ้นลงเดินลงชั้น2อะไรเงี้ยค่ะ
1: คิดดูคอนเสิร์ตเขา2ชั่วโมงกว่าตั้งแต่ต้นจนจบเขาคนเดียวครั้งที่แล้ว
2: คนเดียวเลยค่ะ
1: แล้วเป็นความตั้งใจพี่ตู่นะบอกว่าจะเอาคนแบบจะฉันจะคนเดียวฉันจะร้องผมบอกโหเก่งมากอะร้องสดทุกเพลงสดแบบคุณอยู่ตรงนั้นคุณจะรู้เลยว่าอ๋อร้องสดมันเป็นอย่างเงี้ย
2: จริงและเพราะมากอะเพราะมากจริง
1: ๆครับผม
2: เมื่อกี้มีข้อความส่งมาบอกพี่ว่าลืมนัดเด็กๆอ๋อวันนี้ไปเจอกันที่บดินเดี๋ยวพี่อ้อยใส่กรีมมอร์นิ่งโชว์ก่อนค่ะเด็กบดินเจอกัน
1: ครับผมนะฮะอ่ะวันนี้ก็มีหลายเรื่องขอแตะเรื่องแผ่นดินไหวก่อนแล้วกันเนาะเมื่อวานแผ่นดินไหวรุนแรงมาก

0: 3แห่งพร้อมกันในโลกนะฮะ
1: เห็นภาพแล้วโหดมากอ่ะ
0: เกือบจะเรียกว่าพร้อมกันนะพี่อ้อย
1: จริง
0: ๆแต่ณตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานใดๆที่บ่งบอกว่าทั้ง3แห่งที่เกิดขึ้นนั้นมีความเกี่ยวพันกัน
1: เมื่อวานนี้ตอนเย็นมันมีข่าวออกมาค่ะแล้วเขาก็ลากวงแหวนแห่งไฟแล้วปรากฏว่าประเทศต่างๆที่อยู่ในเส้นของวงแหวนแห่งไฟ มีแรงสั่นสะเทือนทั้งนั้นเลย
0: ครับ
1: ฟิลิปปินส์ด้วยญี่ปุ่นเวเนแล้วเวเนอ่ะ 7.2 กับ 7.5 แมกนิจูดห่างกันแค่39วิ
0: ครับ1กับ2ห่างกันนิดเดียวแล้วหลังจากนั้น after shock อีกอย่างมหาศาลนะครับคือณตอนนี้ที่เขาคอนเฟิร์มการเสียชีวิตอยู่ที่ประมาณ164
1: ค
0: นบาดเจ็บ970แต่เขาใช้ AI ในการคำนวณ AI แบบ AI ด้านนี้โดยตรงนะฮ
1: ะ
0: ในการคำนวณว่าความเป็นไปได้ของผู้เสียชีวิตคือทะลุแสน
1: ใช่
0: ตอนนี้เจอ164คนที่เสียชีวิตแต่คาดการว่าอาจจะเสียชีวิตที่ถึงแสนคนซึ่ง AI ออกมาบอกว่า probability สูงกว่า 30% ที่จะมีคนเสียชีวิตเกินแสนคน
1: ค่ะ
0: คือมันแรงมากตึกถล่มไม
1: ่
0: ภาพจากกล้องวงจรปิดออกมาเต็มไปหมดเลยโอ้โหแรงมากและเรียกว่าแรงโยนเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผม
1: เขาประเมินว่าในแต่ละเมืองของเวเนเนี่ยถ้ารวมๆกันนะตึกถล่มประมาณเกือบเป็นร้อยอ่ะนะคะแล้วคิดดูว่าก่อนหน้านี้เวเนซุเอลาเราก็เห็นว่าประเทศเขาเจออะไรบ้างเรื่องของภาวะเศรษฐกิจเรื่องของการที่คุณทรัมป์จะเข้าไปพยายามจัดระเบียบ
0: เข้าไปแทรกแซงใช้คำนี
1: ้ใช่ค่ะคำประมาณนั้นแหละเนาะแล้วก็ตอนนี้ทรัมป์ก็บอกว่าจะส่งความช่วยเหลือทุกอย่างค่ะก็ควรต้องทำแบบนั้นค่ะเพราะตอนแรกเห็นว่าจะเป็นแหมอีกเมืองอีกเป็นประเทศนึงที่จะเข้าไปแทรกแซงและควบคุมนั่นแหละ
0: ก็บังเอิญแหละแทรกแซงที่ไหนที่นั่นมีน้ำมันทุกที่อ่ะนะฮะก็นั่นแหละมันยังไม่ดีขึ้นแล้วเขามาเจอแบบนี้เข้าไปอีกมันก็แรงมากจริงๆนะครับก็ส่งกำลังใจให้แล้วก็อีกที่หนึ่งก็จะเป็นญี่ปุ่น
1: ใช่ค่ะ
0: ตรงแถวเกาะคิวชูนะครับก็คือทางตอนเหนือของญี่ปุ่นก็แรงนะอันน
1: ี้
0: ก็แรงแต่ไม่มีการประกาศเรื่องของสึนามิแต่อย่างใดแล้วก็ในเบื้องต้นก็ดูมีความญี่ปุ่นน่ะก็คือในเบื้องต้นที่ออกมาก็คือรับมือได้ดีไม่มีคนบาดเจ็บ
1: ค่ะ
0: เลยผมแบบโอ้ญี่ปุ่นไม่มีคนบาดเจ็บไม่มีคนเสียชีวิตแต่แรงนะผมแต่ผมจำตัวเลขไม่ได้5กว่าถึง6ประมาณนี้มั้ง
1: นะคะเมื่อวานมีหลายๆที่ค่ะมีปาปัวนิวกินีด้วยคือเขาเลยบอกว่าเอ๊ะเส้นวงแหวนแห่งไฟเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะโอ้เมื่อวานนี้ได้ดูคลิปหนึ่งค่ะรู้สึกเป็นน้องกรุณาบัวคำศรีเขาสัมภาษณ์ดร.ทอนเขาพูดถึงเรื่องซูเปอร์เอลนีโญสังเกตไหมคะว่าตอนนี้ตอนกลางวันจะร้อนมากแต่ตอนเย็นนะฝนตกแบบตกหนักและตกแรง
0: ตกครบครามอ
1: ่ะใช่ค่ะแล้วคราวเนี้ยอาจารย์ทอนก็พูดอันนึงขึ้นมาบอกว่าแต่ก่อนนะเอลนีโญประมาณ8ปีกว่าจะไปสู่ลานินญาวันนี้
0: กว่าจะสวิง
1: ใช่ค่ะ
0: กว่าจะไซเคิลมัน
1: ถูกต้องแต่ปัจจุบันนี้2ปีเอลนีโญมาอีกแล้ว2ป
0: ี
1: เอลน
0: ี
1: โญมาอ
0: ี
1: กแล
0: ้
1: วใช่ค่ะแล้วอาจารย์ก็บอกว่าคือในคำถามนึงคือแล้วเราต้องเตรียมตัวยังไงอาจารย์บอกว่าผมบอกแล้วไงว่าน้ำจะร้
0: อ
1: นเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะทำเกษตรคุณจะทำอะไรก็ตามคุณต้องเตรียมความพร้อมเพราะว่า1ถ้าน้ำร้อนขึ้นแล้วคุณไปกู้เงินทำประมงหรือกู้เงินมาเพื่อจะเลี้ยงกุ้งคุณต้องเข้าใจก่อนนะว่า2ปีวนกลับมาอากาศจะร้อนมากอุณหภูมิภาคพื้นของน้ำของมหาสมุทรขึ้น 1.5 องศาเซลเซียสอ่ะเพราะนั้นมันจะมีความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนไม่ได้พูดให้กลัวไว้ก่อนแต่ตอนเนี้ย
0: พูดที่เตรียมตัวไว้ก่อน
1: ใช่ค่ะซูเปอร์เอลนีโญเข้าแล้วจริงๆ
0: ครับผมซึ่งหลายๆเรื่องเนาะก็ผมก็รออยู่นะครับเพราะมันก็มีในอีกด้านหนึ่งที่เขามองว่าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของโลกจะมีจุดเปลี่ยนของโลกคือมันจะมีจุดเปลี่ยนที่เรากระโดดพร้อมกันเข้าไปสู่พลังงานสะอาดเหมือนตอนที่เราเลิกใช้ฟิล์มพี่อ้อยหรือตอนที่เราเลิกใช้บีบีอย่างเงี้ยนึกออกป่ะมันจะมีแบบ1 2 3 critical mass เปี้ยงพร้อมกันทันทีเขาคิดว่ามันจะมีจุดหนึ่งไหมที่อยู่ดีๆถึงจุดที่โลกเปลี่ยนไปอย่างเช่นนะสมมุติถ้าเกิดขึ้นกับรถ EV เกลี้ยงเลยทันทีคาร์บอนไดออกไซด์และคาร์บอนมอนอกไซด์ที่เคยเกิดขึ้นจากรถจากทั่วโลกมันจะเกิดนวัตกรรมแบบฟลิปแล้วมันจะทำให้โลกเนี่ยอาจจะมีความหวังในการที่จะกลับมาโลกเป็นโลกที่อุณหภูมิดีขึ้นอ
1: ่ะ
0: จากการที่คาร์บอนไดออกไซด์ลดลงจากนวัตกรรม
1: ใช่แล้วก็เขาก็เลยเตือนมาถึงประเทศไทยเพราะว่าตอนนี้หลายๆประเทศทั่วโลกกำลังเตรียมตัวรับมือกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่มันแปรปรวนแต่ของเรายังไม่มีมาตรการที่อย่างชัดเจนนะคะว่าตกลงยังไงว่าตกลงแบบไหนเพราะมันจะรุนแรงขึ้นถ้าน้ำท่วมหนักขึ้นฝนตกพายุแรงขึ้น
0: ครับ
1: อันนี้คือซูเปอร์เอลนีโญและเป็นซูเปอร์เอลนีโญที่นานๆเกิดทีแต่เกิดหนักมากในปีนี
0: ้
1: เพราะเราเห็นอย่างยุโรปก็ร้อนแบบร้อนจนน่าสงสารเลย
0: ร้อนจนมีคนเสียชีวิตอ่ะแล้วก็ร้อนจนหลายประเทศอยู่ดีๆอัตราการจมน้ำตายก็สูงเพราะคนกระโดดน้ำ
1: ค่ะ
0: คือร้อนจนคนกระโดดน้ำไม่ได้กระโดดน้ำตายนะฮะกระโดดลงไปว่ายน้ำ
1: ค่ะ
0: แต่เขาอาจจะไม่ได้แบบ ชินน้ำเท่าประเทศไทยแต่เราพูดว่าชินน้ำประเทศไทยก็อัตราการเสียชีวิตของเด็กอันดับหนึ่งจากการจมน้ำตายนะฮะ
1: ค่ะ
0: ครับผมเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังกันหน่อยสเปนนะครับอยู่ดีๆยอดผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำตายสูงปี๊ดเลยนะฮะก็หลายที่รวมถึงอีกที่หนึ่งเดี๋ยวแตะไว้นิดนึงแล้วกันที่ทางเหนือของแคลิฟอร์เนียเมื่อวานก็
1: แผ่นดินไหว
0: ใหญ่ซึ่งถ้าดูจากเวลามันเกิดขึ้นแบบมันเกิดขึ้นใกล้กันมากจนแบบว่าเอ๊ะมันเหมือนมี
1: มันเกี่ยวกันหรือเปล่าม
0: ันสะกิดบอกกันอะว่าป้าแกเงี้ยแล้วก็ทั้งหมดเกิดขึ้นในระดับที่ไม่ได้ลึกมากด้วย
1: ค่ะมันเป็นการเคลื่อนตัวหรือแม้แต่นะอย่างเรื่องความร้อนนะคะในยุโรปอะหลายคนจะบอกหูยบ้านฉันสบายเลยนะอุณหภูมิประมาณนี้40นี่ฉันเดินตลาดนัดได้เลยแต่บังเอิญต้องยอมรับนะคะว่าแต่ละประเทศแต่ละโซนวิธีการในการที่เขาอยู่กับอากาศของเขาอะมันทำให้หนึ่งการสร้างตึกของเขาเป็นตึกที่เพราะเขาหนาว
0: มันเลยบล็อกไว้หมดแล้วเป็นห
1: ินมันต้องอุ่น
0: อมความร้อนหน้าต่างเล็กและส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเครื่องปรับอากาศ
1: มีฮีเตอร
0: ์
1: ในส่วนใหญ่และอีกอันหนึ่งนะคะสิ่งที่เขาต้องเตรียมตัวในการรับมือวัสดุใดก็ตามที่อยู่ในเรื่องของการขนส่งสาธารณะเช่นนะคะรางรถไฟละลายได้นะคะเพราะเขาอยู่กับสภาวะอากาศที่ไม่ได้ร้อนขนาดนี
0: ้ครับ
1: ค่ะก็โอ้มันเป็นเรื่องน่าตกใจอ่ะปีนี้เป็นปีที่แต่ละเดือนแผ่วที่ไหนอะคะ
0: ก็นี่ไงตอนนี้มี Paris Fashion Week ผมเห็นแต่ละคนเดินไปคือยืนถ่ายรูปสวยกันมากแต่ว่าทุกคนถือพัดลมหมดเลย
1: ร้อนมากอะ
0: พัดลมแบบที่พวกเราถือกันอะพัดลมมาเล็กๆอะแล้วก็มีคนเดินตามแล้วก็เดินถือพัดลมกันเดินอ่านบอกว่าโอ้นี่เป็นภาพใหม่มากเลยเน
1: า
0: ะ
1: ยอดขายถล่มทลายมากแล้วก็ภาพหนึ่งซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นคือตอนนี้เวลาที่มีใครก็ตามที่อยู่ตามบ้านแล้วหายไปหลายๆวันเขาจะต้องเดินตามบ้านเลยนะคะว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่ในบ้านนั้นหรือเปล่าคือแบบเฮ้ยน่ากลัวเนาะมันเป็นความน่ากลัวค่ะก็เตือนเอาไว้สำหรับการรับมือเพราะจะอะไรก็ตามนวัตกรรมไหนก็ตามพี่อ้อยว่าบางทีการเอาชนะธรรมชาติเป็นเรื่องยากที่สุดอะวันนี้นะคะ
0: อากาศร้อนก็มีผลกับแฟชั่นนะโดยเฉพาะแฟชั่นแบบเสื้อแบบแจ็คเก็ตหนังแบบเห็นนะแต่ละคนไปรวมตัวอยู่ที่นั่น
1: ตัวห่อไปทั้งตัว
0: คนไทยก็ไปกันอยู่เยอะนะจ๊ะ
1: ค่ะเนี่ยฝรั่งเศสไฟฟ้าดับท่ามกลางอากาศร้อนพัดลมขายดีค่ะ
0: จริงแล้วก็แอร์เขาแพงมากพี่อ้อยเพราะเขาไม่ได้เป็นแมสโปรดักชันแบบเราแล้วก็หลายโรงแรมของทางฝั่งยุโรปอ่ะปรับอุณหภูมิที่สูงสุดที่ผมเคยเจอนะ25
1: จริง
0: พี่อ้อยใช่ป่ะอะไรอ่ะปุ๊บมันเสียเหรอทำไมมันกดได้ถึง20ป่ะมันไม่ไหวแล้วข้างนอก40เงี้ยคือเขาไม่ได้มันเหมือนเครื่องทำน้ำร้อนกับเครื่องทำน้ำอุ่นอ
1: ่
0: ะนึกออกป่ะ
1: ใช่ใช่
0: คือเขาไม่ได้แพลนว่าเขาต้องเขาไม่ได้แพลนว่าเขาต้องเย็นขนาดนี้แล้วผมก็บอกทำไมแล้วผมเคยเจอคนที่เขาแบบเป็นของโรงแรมที่แบบก็เป็นโรงแรมดีอ่ะเขาก็ส่งคนดีมาช่วยอ่ะว่าทำไมแอร์มันไม่เย็นเพราะมันดอนจะไม่ได้แล้วเขามาอธิบายว่าระบบแอร์ของเขาอ่ะมันบางทีผมก็ไม่รู้เขาบอกว่ามันไม่ได้เป็นคอมเพรสเซอร์แล้วเขาอธิบายไปถึงขั้นนี้เลยนะมันไม่ได้เป็นคอมเพรสเซอร์นะระบบแอร์ของเราอ่ะเป็นระบบระบายอากาศคือเอาอากาศร้อนในห้องออกแล้วอากาศเย็นข้างนอกเข้ามา
1: ค่ะ
0: คือบางทีมันเป็นอีกวิธีนึ
1: ง
0: แต่ตอนนี้ข้างนอกมันไม่เย็นเลยไม่รู้จะเอาอากาศที่ไหนมาทำให้มันเย็นขึ้นอะไรเงี้ยคือโอ้เพราะฉะนั้นคุณถ้าจะไปบางที่ที่มันมีแบบเนี้ยคุณต้องเลือกดีๆ
1: ใช่ค่ะ
0: มันกระทบหมดนะฮะกระทบการท่องเที่ยวกระทบภาคการผลิต
1: จริง
0: กระทบเรื่องของเกษตรกรรมอะไรกันต่างๆทุกอย่างมันเปลี่ยนหมด
1: ใช่จ้ะผลผลิตที่ควรจะออกได้เยอะกว่านี
0: ้ครับ
1: ช็อกอากาศก็มีค่ะตอนนั้นที่ไปกรีซนะคะตอนนั้นพี่ให้ไปได้ไปกรีซกับกรีนทริปนี่แหละค่ะโอ้โหฮีทเวฟเข้าอ่ะคือเรานัดเจอกันนะเริ่มต้นกิจกรรมตอน 5:00 นตอนกลางวันทำอะไรคะจงไปนอนอยู่ในที่พักของตัวเองหลบแสงเอาไว้อ่ะเพราะมันร้อนขนาดนั้น
0: ใช่จริงๆปัญหาก็คือเกิดจากการที่ทุกอย่างร้อนแล้วก็ data center ที่ขยันเปิดกันทั้งหลายเนี่ยก็คือ ร้อนจัดเลยนะฮ
1: ะ
0: ร้อนจี๋เลยก็ถึงต้องอย่างแรกที่เขาจะหาอย่างหนึ่งเลยคือจะเปิด data center ที่ไหนที่นั่นต้องมีน้ำต้องมีแหล่งน้ำเขาต้องดูตรงนี้ก่อนแล้วแหล่งน้ำพอน้ำตรงนั้นไม่ได้เป็นน้ำเสียนะ
1: ฮะ
0: เพราะว่ามันเอาแค่ไปหล่อเย็นแต่พอหล่อเย็นปุ๊บน้ำเป็นสารที่มีความจุความร้อนได้สูง
1: ค
0: ือตัวมันเองซึมซับความร้อนไว้อยู่ในตัวมันได้สูงน้ำมันจะร้อนพอน้ำตรงน้ำที่ร้อนใช้ไม่ได้เขาก็ปล่อยลงธรรมชาติสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือธรรมชาติมันก็จะร้อนขึ้นไงและน้ำเน่าคือน้ำที่เสียอุณหภูมิจะสูงพอเข้าไปแล้วใช้มันสูงเพราะฉะนั้นวิธีการบำบัดน้ำเสียคือการเติมออกซิเจนก็ถึงกังหันจะพัฒนาปั่นออกซิเจนเติมลงไปเพราะฉะนั้นเมื่อเติมออกซิเจนมันจะเข้าไปแทนที่ คาร์บอนไดออกไซด์
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นอุณหภูมิน้ำจะลดลงเนี่ยเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่มันอุณหภูมิสูงขึ้นส่วนหนึ่งมันมาเกิดจากการที่มันมีคาร์บอนไดออกไซด์อยู่สูง
1: ค่ะนี่ไงดูภาพดิปารีสปั๊บนึงกระโดดน้ำกันใหญ่เลย
0: ยืนยันความเป็นเด็กวิทย์ไหม
1: แล้วเขาสะอาดยังใช่ใช่ใช่เราอ่านเรียนวิทย์แล้วตอนนี้เขาทำให้สะอาดขึ้นบ้างหรือยังน่าจะสะอาด
0: แล้วล่ะหลายที่เลยฮะก็กระโดดได้แต่ว่าเขาอยู่ในคุณภาพแบบนี้จริงอ่ะ
1: ใช่ใช่ดิโดดสูงไปค
0: ่
1: ะ
0: อย่างนึงคือเขาไม่มีระบบระบายน้ำตรงจากบ้านเรือนและท่อลงที่คลองอ
1: ่ะอันนั้นแหละคือสิ่งที่
0: ทั้งหมดต้องเข้าสู่บำบัดน้ำเส
1: ีย
0: เข้าใจไหมไม่มีท่อระบายน้ำอะไรที่เอาน้ำลงคลองโดยตรง
1: ค่ะอ่ะแล้วก็ข่าวที่ติดตามแล้วก็ดูเป็นข่าวใหญ่มากๆคือเรื่องของการทุจริตการสอ
0: บ
1: ข้าราชการท้องถิ่นค่ะคือพอนั่งฟังไปเรื่อยๆอ่ะมันเป็นซีรีส์เรื่องนึงได้เลยนะคะและ
0: มันซับซ้อนมากเลย
1: มันซับซ้อนอ่ะ
0: มันซับซ้อนมาก
1: แม้กระทั่งนะครับพี่ก็นั่งฟังอ่ะวิธีการขั้นตอนในการที่จะทุจริตอ่ะแล้วกระดาษตอนนี้เขาส่งเป็นกระดาษทั้งหมด 800,000 กว่าแผ่นทั้งหมดถูกอายัดไว้และต้องมานั่งตรวจใหม่ว่า
0: คือเขามีการสอบกอ
1: ข
0: อกอเนี่ยทั่วไป
1: ค่ะ
0: ขอคือเฉพาะทาง
1: ค
0: อคือสอบสัมภาษณ์เพราะฉะนั้นมันก็มีกระดาษคำตอบคำถามอยู่แค่กอกับขอ
1: ใช
0: ่นะครับซึ่งกอกับขอนะตอนนี้ตำแหน่งมีอยู่ประมาณสัก 6-7,000 ตำแหน่งมั้งแต่ว่าคนสมัคร 400,000 กว่า
1: ใช่ค่ะ
0: เมื่อคนสมัคร 400,000 กว่าแล้วต้องสอบทั้งกอขอก็จะมีกระดาษคำตอบอยู่ 800,000 กว่า
1: เยอะมาก
0: นะครับณตอนนี้ที่ผ่านไปคือประกาศคำตอบแล้วนะฮะ
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่ประกาศคำตอบขอไปประกาศผล
1: แล้ว
0: แล้วที่ตอนไปจับก็คือจับได้เจ้าหน้าที่รัฐที่บางคนยังใส่เสื้อสีกากีนั่งทำงานจากหลายหน่วยงานมารวมตัวอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งนั้นคือการพยายามเข้าไปแก้กระดาษคำตอบออนไลน
1: ์ค่ะ
0: ให้ผลมันออกมาตรงกับที่ประกาศไปแล้วคือจริงๆประกาศว่าพี่อ้อยได้แล้วกับโบได้อ่านด้วยเราสามคนได้แล้วแต่คะแนนเราในความเป็นจริงที่อยู่ในกระดาษคำตอบเราไม่ได้ไง
1: ไม่ถึง
0: แต่เราจ่ายเงินเพื่อที่ให้ได้เราซื้อสิ่งนี้ก็คือโกงมาทำยังไงดีเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปทำให้การโกงของเราหลักฐานแนบเนียนคือเข้าไปแก้กระดาษคำตอบของพี่อ้อยอ่านแล้วโบให้ตรงแต่วิธีการอันนึงคือหลายๆอันเขาแก้ไม่ทันเพราะมันเยอะเกินไปพี่อ้อย
1: ใช่ใช่ใช่
0: คิดดู 800,000 กว่าอันเขาจะแก้ยังไงแล้วต้องแก้นอกจากแก้ให้เราถึงมีความเสี่ยงว่าจะต้องแก้ให้คนที่ถึงไม่ถึง
1: ใช่ค่ะ
0: เข้าใจป่ะ
1: คือ
0: ม
1: ัน
0: แก้สองต่อ
1: ใช่ค่ะ
0: ทำให้คนที่ได้ไม่ได้และคนที่ทำให้ไม่ได้ได้
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้น1ตำแหน่งที่เขาเอาคนเข้าไปแทรกเขามี2จ็อบ
1: ค่ะ
0: คือทำให้คนที่คะแนนสูงต่ำและทำให้คนที่คะแนนต่ำสูงวิธีการ1ซึ่งได้ยินมาแล้วกันนะฮะว่าเขาทำผมพยายามเติมคำเพื่อที่เขาจะฟ้องผมไม่ได
1: ้อาจ
0: เพราะที่ผ่านมาผมเสนอข่าวไม่ว่าจะยังไงผมยังไม่เคยโดนฟ้องซึ่งผมไม่ได้ท้าทายนะฮะ
1: ค่ะ
0: วิธีการ1ที่เขาบอกว่าเขาอาจจะทำหรือมีคนบอกว่าน่าจะเป็นวิธีนี้คือถ้าพี่อ้อยคะแนนสูง
1: ค่ะ
0: อุ๊ยทำไงดีจะเอานภาพรออกจากระบบ
1: ค่ะ
0: แล้วจะเอาภูนาฏเข้าไปแทนทำให้พี่อ้อยผิดทั้งชุดเลยง่ายกว่าแก้ทีละข
1: ้ออ๋อใช่
0: เข้าใจป่ะคือถ้าอ่านต้องไปนั่งก็ข้อ1พี่อ้อยตอบงองูแต่จริงๆมันต้องตอบขอไข่งั้นเราต้องแก้จากอันนี้ให้มันเป็นอันนั้นมันแก้ทีละข้อไม่ไหวแล้วแต่ละ คนคือฉันต้องแก้คนนี้กี่คะแนนนะมันถึงจะพอ เอาวิธีการคือทำให้ทั้งชุดผิด
1: และโดยวิธีการที่จะทำให้ทั้งชุดผิดคือการกรอกรหัสวิชาผิดก็ได้นะ
0: เพราะฉะนั้นนะตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือมีคนจำนวนมากมายเหลือเกินที่กรอกคำข้อสอบชุดกอโดยใช้กระดาษคำตอบชุดข
1: อ
0: หรือทำข้อสอบชุดขอแต่ใช้กระดาษคำตอบชุดกอทำให้คะแนนออกมาเท่ากับศูนย์ไปเลย
1: ค่ะศูนย์ทั้งหมด
0: ง่ายดีใช่ไหมแก้ทีละข้อ
1: ค่ะและคราวนี้มันก็เลยเกิดการร้องเรียนว่าขอดูคำตอบขอดูข้อสอบได้ไหมเพราะใดๆก็ตามมันไม่มีทางศูนย์ได้เลยเพราะน้องอ่านเห็นที่เขาเอาคำถามออกมาถามไหมชุดกอ
0: คำถามง่ายมาก
1: คือคำถามง่ายมากง่ายจนกระทั่งในคอมเมนต์น่ะพี่บอกว่า
0: ง่ายเหมือนดูถูกกันน่ะ
1: เธอต้องจ่ายถึง 300,000 500,000 เพื่อจะได้ทำข้อสอบเหล่านี้หรอ
0: ผมขออนุญาตนะฮะ
1: ค่ะ
0: ภาษาอังกฤษที่เขาเทสอันนั้นน่ะผมทำได้ทั้งหมดตั้งแต่ตอนผมอยู่ป.1นี่ผมพูดจริงๆเพราะผมจำตัวผมเองได้เลยว่าข้อสอบเข้าอ่านเข้าเซกเบียนน
1: ่ะ
0: ตอนผมสอบเข้าเซกเบียนน่ะข้อสอบยากกว่านี้อีกภาษาอังกฤษอ่ะ
1: เพราะมันเป็นคำถามที่แบบเช่นแบบแม่ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลตอบซิว่าแม่ประกอบอาชีพอะไร
0: คือเหมือนแบบหรือแบบ this is a book อ่ะแล้วเติมคำว่า is ออกอ่ะแล้วเขาบอกว่า this จุด a book
1: ค่ะ
0: เงี้ยจงเติมที่คือคำว่าอะไร
1: ค่ะ
0: อย่างเงี้ยคือหรือผู้หญิงหนึ่งคนใช้สรรพนามแทนว่า he she it หรือ they อ่ะคือผมว่าเฮ้ยง่ายเบอร์นี้อ่ะผมเรียนตั้งแต่ผมอยู่อนุบาล2นั่น
1: ใช่อันนี้คือชุดกอก่อนนะคะและคราวเนี้ยมันก็เริ่ม เดินทางไปถึงแต่ละคนที่เข้าไปมีโอกาสได้เข้าไปเช็คขอกระแสคำตอบของดิฉันหน่อยค่ะทำไมดิฉันได้ศูนย์คะไม่มีทางเลยค่ะที่ดิฉันจะได้ศูนย์มันเป็นไปไม่ได้แล้วเขาก็เห็นว่าอ้าวรหัสฝนรหัสที่เราต้องฝนเนี่ยผิดแต่ปรากฏว่ารหัสที่เราเขียนว่าวิชานี้สมมติเลข1 2 3 4เอ้าทำไมฉันไปฝนว่า6 7 8 9โหยฉันอ๋องเองนี่นาทำไมดูสิฉันยังเขียนถูกแต่ว่าเราไปฝนผิดแต่พอออกมาเสร็จปั๊บมีอีกเยอะมากที่โดนแบบนี้เหมือนกันตอนนี้มันก็จะเลยเดินทางมาถึงว่าตกลงความผิดเกิดขึ้นจากตรงไหนจากทางสถ.เองหรือเกิดจากผู้ที่จัดการสอบและผู้ที่ได้สัมปทานการจัดการสอบนั่นคือมสว.มสว.เนี่ยก็มีการแถลงออกมาว่าเขาได้ทำตามกระบวนการอย่างนี้ๆตอนนี้เราอ่านมาไปถึงอันนี้ด้วยนะว่าตกลงแล้วว่าตอนที่มีการประมูลว่าใครจะเป็นคนจัดการการสอบเนี่ยมี3ที่1มสว.ซึ่งราคาที่คิดอ่ะสูงกว่าอีก2
0: อ
1: ีกอันเป็นราชภัฏบุรีรัมย์ราชภัฏบุรีรัมย์เนี่ยประมาณ98ล้านแล้วก็จะมีอีกที่นึงเป็นห้างหุ้นส่วนอะไรสักอันนึงก็ไม่รู้อ่ะค่ะอันนั้นอยู่ที่ประมาณ120ล้านก็เลยมีคำถามต่อว่าเอ๊ะทำไมมสว.ได้ก็เลยมีการถามไปทางสถ.ซึ่งทางสถ.เองก็พูดว่าเขาไม่ได้คิดแค่ว่าราคาถูกเท่านั้นถึงจะได้แต่มันอยู่ที่การจัดการสอบว่าสถานที่เป็นอย่างไรคือพูดตรงตอนนี้ค่ะกำลังสาวไปอยู่ว่าตกลงความผิดเกิดขึ้นที่ตรงไหน
0: ซึ่งมันก็มีการพูดบอกว่าเหมือนมันมีการล็อกสเปคมาตั้งแต่สิ่งนี
1: ้
0: ซึ่งจริงๆแล้วก่อนหน้านี้มันก็มีอีกหลายสถาบันการศึกษาที่เข้ามาเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะประมูลปิดซองเปิดซองอะไรกันเนี่ยนะตาม TOR แล้วเขาก็มีการเปิดกันออกมาว่าคุณมาลองดู TOR สิ TOR มันเหมือนล็อกสเป
1: ค
0: ว่ากันไปแต่ณตอนนี้ก็มีข่าวอีกทั้งหมดยังไม่คอนเฟิร์มน
1: ะ
0: แต่เรื่องที่ยังไม่คอนเฟิร์มเนี่ยคอนเฟิร์มง่ายจะตายคือเขาพูดว่าหน่วยงานที่ได้ไปอ่ะพูดเลยอ่ะมสว.ที่ได้ไปเนี่ยก็ไม่ตรงตาม TOR อยู่ดี
1: ม
0: ีคนพูดแบบนี
1: ้
0: เขาบอกว่าวิธีการง่ายๆเลยคือเขาบอกว่ามันจะต้องมีพนักงานเจ้าหน้าที่กี่พันคน
1: ค่ะ
0: เพื่อที่จะต้องทุกที่ต้องมีอุปกรณ์นี้และมีเจ้าหน้าที่จำนวนเท่านี้ในนี้มีสนามสอบทั้งหมดกี่สนามเรียงกันไปปุ๊บมีพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ทั้งหมดกี่พันคนเช็คได้เลยว่ามีพนักงานถึงไหม
1: ที่เขียน
0: ถ้าไม่ถึงคือผิด TOR จบง่ายแค่นี
1: ้
0: แต่หลายๆเรื่องเรื่องง่ายเราเป็นเรื่องยากเสมอเพราะฉะนั้นผมไม่ได้บอกว่ามสว.ผิดนะฮ
1: ะ
0: แต่ว่ามีหลายที่มากที่เขาถอนตัวไปแล้วบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นแล้วมันมีการถอนตัวหลายครั้งแล้วเนื่องจากว่าบางที่เงื่อนไขครบตาม TOR แต่เขาจบแค่นี้นะว่าแต่มันมีเงื่อนไขพิเศษบางอย่างที่ได้รับแจ้งมาที่รู้สึกว่าไม่สบายใจที่จะเดินหน้าต่
1: อ
0: พี่คิดว่าอะไรถามกันในคิดว่าอะไร
1: พี่ว่าคนไทยหลายคน
0: ทำให้หลายสถาบันถอนตัวไปและเป็นไปได้ว่าหลายๆเรื่องออกมาจากคนเหล่านี้หรือเปล่าซึ่งเป็นไปได้ก็ถ้าอ่านมองว่ามันไม่แฟร์ดีแล้วนะที่คุณไม่อยู่เฉยผมขอชื่นชมถ้าคุณอยู่เฉยแล้วคุณเลือกเงียบหรือคุณบอกว่าอุ๊ยสมมตินะสมมติว่าเขามาเรียกเงินแล้วผมบอกไม่ฉันไม่จ่ายการไม่จ่ายมันดีแค่กับตัวคุณเองนะ
1: ฮะ
0: แต่คุณไม่ได้ช่วยแก้ไขระบบ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าคุณออกมาเปิดโปงแล้วคุณสู้กับมันผมคิดว่าคุณกำลังช่วยประเทศชาติอยู่
1: ใช่ค่ะ
0: และเรื่องนี้ซับซ้อนมากเลยมันมีคลิปเสียงที่เปิดออกมาเห็นไหมฮะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: มีคลิปเสียงที่เปิดออกมาแล้วก็มีถ้าเราได้ฟังนะคลิปเสียงมีคนชื่อส้ม
1: ใช่ใช่ที่บอกเป็นน้องส้มเป็นผู้หญิง
0: แล้วถามว่าน้องส้มเป็นใครน้องส้มถ้าพูดภาษาเราง่ายๆคือก็เป็นคนหาคนมาเติมตามตำแหน่ง
1: ใช่ค่ะ
0: ไปพูดง่ายคือไปหาลูกค้า
1: ใ
0: ครพร้อมจ่าย350,000-700,000จ้าฉันมีพื้นที่มาอยู่ทั้งหมดแค่นี้นะอย่างเงี้ยในขณะที่ก็จะมีคนกลางมาติดต่อคนชื่อส้มอีกทีหนึ่งบอกว่าได้โควต้ามา 1,500 ที
1: ่มีอีกไหมมีมาเพิ่มไหม
0: ถามว่า 1,500 ที่คือเขาจะเอาเงินเท่านี
1: ้
0: ไปหาคนมาแล้วก็เติมเข้ามามันก็คือบอกมันก็คือการบอกเหมือนกับบอกว่ามี 1,500 ที่มาขายอ
1: ่ะใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าเทียบก็คือส้มไปขายแล้วทำไมส้มถึงขายได้ก็ส้มไปติวเตอร์ไง
1: ค่ะแล้วที่สำคัญคือส้มก็จะบอกหุยพี่ทำไมราคาสูงขนาดนี้แล้วเขาอุ้ยในคลิปนั้นแต่พูดละเอียดมาก
0: คลิปละเอียดมากบอกเราเก็บมัดจำกันก่อนสักแสนหนึ่งเน
1: า
0: ะเราจะได้
1: มาแบ่ง
0: ส่งเขา 50,000 แล้วอีก 50,000 เราเก็บไว้ใช้
1: ค่ะ
0: คือมันโอ้โหละเอียดมาก
1: มันทุกขั้นตอนเลย
0: ใช่แล้วในที่สุดก็ตามข่าวเล่าว่า แต่ทั้งหมดนะฮะนี่มันคือข่าวเล่าว่านะฮะ
1: ค่ะค่ะ
0: แต่เป็นข่าวเล่าว่าที่มีคลิป
1: มี
0: ต
1: ั
0: วตนว่าใครเล่าเท่านั้นเองแต่มันยังไม่ได้มีหลักฐานออกมาเป็นเปเปอร์ชัดเจนนอกจากสิ่งที่เขารวบไปแล้วนะครับแต่อย่างน้อยการเคลื่อนตัวของปปช.และปปท.ที่ผ่านมาอันนี้อันก็ต้องชม
1: เขาเคลื่อนตัวค่อนข้างไวแล้วเขาก็ประกาศเลยนะคะว่าเขาจะให้ทั้งหมดประกาศชัดออกมาใน10วันว่าทั้งหมดเกิดอะไรขึ้นบ้างไม่แล้วน้องอ่านคิดดูนะจะทุจริตทั้งทีสมมติสอบเข้าไป 6,900 ไปเก็บตังคนมา 9,000 คนน่ะ
0: ก็คือเก็บเกินอยู่แล้วมีปัญหาแน่นอนไง
1: ถูกต้องแล้วคนที่เก็บเกินตอนนี้เมื่อเช้านี้เห็นข่าวนึงค่ะที่พัทลุงเริ่มมีการไปยิงหน้าบ้านแล้วนะเพราะตอนแรกเขาขอแล้วไงว่าเอ้าจ่ายไปแล้ว 300,000 กว่าทำไมผลถึงออกมาว่าไม่ติดเขาก็เลยบอกว่าอ๋อมันมีเป็นความผิดพลาดบางอันเลยเดี๋ยวเอาเงินคืนให้ทวงแล้วทวงอีกทวงแล้วทวงอีกเงินก็ยังไม่ได้คืน
0: ก็คืนไม่ได้ก็ในทางกลับกันเหมือนกันส่วนหนึ่งเขาเชื่อว่าคลิปเสียงหรืออะไรต่างๆที่มันถูกโยนโป้งออกมาเนี่ย
1: ค่ะ
0: บางคนก็เชื่อว่าเป็นคุณส้มหรือเปล่าม
1: าจากคนที่สูญเสียผลประโยชน์แล้ว
0: เพราะว่าถ้าฟังจากคลิปวิธีการอัดก็อาจจะมีความเป็นไปได้สูงว่าอาจจะเป็นคุณส้มที่อัดเก็บไว้แล้วถามว่าทำไมถึงเอาออกมาเพราะเมื่อมันเกิดปัญหาสิ่งหนึ่งซึ่งคุณส้มทำคือคุณส้มเซ็นเช็คเปล่าคืนกลับไว้ให้ทุกคนสมมติว่าพี่อ้อยบอกว่าพี่อ้อยสมมติอ่านพี่อ้อยซื้ออ่านแสนหนึ่งพี่อ้อยเอาเงินสดให้อันแสนหนึ่งอันเซ็นเช็คเปล่าคืนพี่อ้อยไว้แสนหนึ่งลันบอกว่าถ้าไม่ได้อ่ะคุณเอาเช็คไปขึ้นเงินเลยปัญหาตอนนี้คือมันไม่ได้
1: นี่แหละ
0: แล้วเขาจะเอาเช็คไปขึ้นเงินและสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือถ้าขึ้นเงินเช็คเด้งเช็คนี่เท่ากับสัญญานะพี่อ้อย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ่ะ 1,500 คน
1: เท่าไหร่ล่ะ
0: ใบละ6เดือน
1: ค่ะ
0: คูณไปเขาติดคุกกี่ปีคืออยู่ดีๆชีวิตฉันพังและผมเชื่อว่าเขาน่าจะส่งต่อเงินนี้ไปแล้ว
1: และ
0: เอาคืนไม่ได้
1: ไม่ได
0: ้เมื่อเอาคืนไม่ได้ก็บอกว่าอ้าวขอโทษนะทำไมฉันต้องซวยคนเดียวล่ะ
1: เพราะฉะนั้น
0: ถ้างั้น
1: ลากลงมาทั้ง
0: หมดแกทำอย่างนี้กับฉันได
1: ้
0: เรามาพังด้วยกันดีกว่า
1: ค่ะ
0: ก็ดีผมว่ามันก็เลย
1: จะได้ชัดๆเลย
0: เกิดสิ่งนี้ขึ้นซึ่งผมแต่ผมสิ่งที่ผมห่วงคือเขาบอกเดี๋ยวจะเอาให้รอดภายใน10วันนี่ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ10วันจะมีการประกาศชัดเจน
0: จะออกมาเป็นตัวเล็กๆหมดเลยพี่อ้อย
1: ถูกต้องทุกคนมองอันนี้เลยค่ะก็จะเป็นคนที่หนึ่งไปเข้าไปแก้ข้อสอบโดยที่ยังไม่รู้เลยว่าแล้วทั้งหมดน้องเอาจริงนะใครจะเป็นคนกล้ารับเงิน
0: ตัวเล็กๆเหล่านี้ไม่มีทางกล้าทำ
1: ไม่มีทางเลยค่ะ
0: และตัวเล็กๆจากกี่หน่วยงานพี่อ้อย
1: ใช่ค่ะ
0: มันต้องมีตัวใหญ่มากที่สั่ง
1: และทุกอย่างนะเกิดขึ้นนะพร้อมๆกันเช่นคนที่กำลังแบบประกาศหน้าเฟซบุ๊กว่าดีใจจังเลยเราได้แล้วลบเฟซบุ๊กกันหมดเลยอ่ะมันก็เลยต้องแบบเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะอย่าให้ข่าวนี้เงียบนะเพราะมันไม่ใช่แค่กระบวนการสำหรับการเลือกตั้งข้าราชการท้องถิ่นเท่านั้นเริ่มมีคนไปรื้อถึงหลายๆสิ่งว่าเอ๊ะแล้วอันนั้นล่ะคือมันสร้าง trust อย่างที่บอกพอมันไม่เชื่อใจกันแล้วอะ
0: คือเราแทบจะไม่เหลือ trust อะไรกันแล้วนะฮะในประเทศแล้วคุณลองคิดนะฮะแล้วคุณก็จะได้คนแบบนี้เข้าไปบริหารและขับเคลื่อนประเทศแล้วคนที่เข้าไปด้วยวิธีการเหล่านี้คุณคิดว่าเขาจะมีความ grateful คือมีความ
1: ภาคภูมิใจในสิ่งนี้หรือความ
0: ภูมิใจหรือมีความรู้สึกว่าแบบฉันต้องทำอะไรเพื่อประเทศไหมไม่มี
1: เขาเข้าไปเขาก็ต้องหนึ่งเอาจริงๆนะเขาต้องเรียกคืนก่อน
0: และหลายคนกู้เงินมาและหลายคนกู้นอกระบบ
1: ใช่ใช
0: ่คนที่มีตังค์จริงๆอ่ะไม่ต้องใช้เงินเข้าหรอกมีเส้นฝากได้อีก
1: เนี่ยมันมีอย่างเนี้ย
0: ก็น่าเกลียดนี่อีกแบบนึง
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นคนเหล่านี้เป็นไปได้ว่าอาจจะกู้นอกระบบแล้วคุณคิดว่าณตอนนี้เขาเผชิญกับปัญหาอะไรอยู
1: ่
0: กู้นอกระบบเจ้าหนี้นอกระบบจะบอกเข้าใจเห็นว่ามีปัญหาอยู่ไม่เก็บดอกหรอ
1: ไม่มีทาง
0: ไม่มีนะตอนนี้ทุกคนเครียดต
1: ึ
0: งกันหมดถึงยิงกันไงพี่อ้อย
1: ใช่ใช่
0: มันถึงบอกว่าอ่ะได้ถ้าจะต้องพังงั้นพังกันให้หมด
1: ค่ะและในแชทนั้นเนี่ยอย่างนี้เลยนะคะส่งผู้ใหญ่ไปแล้วผู้ใหญ่บอกว่ารอหน่อยเดี๋ยวสิงหาคมถึงจะได
0: ้
1: นะคะเนี่ยมันก็มีแบบนี้และตอนนี้มหาไทยเขาก็เลยมีการเปิดสายเลยว่าใครก็ตามได้รับผลกระทบจากการทุจริตในการภาคส่วนใดก็ตามทีให้แจ้งนะคะทั่วประเทศด้วย
0: ครับแล้วแจ้งแล้วทำอะไร
1: ตอนนี้ต้องต่อด้วยอันนี้ด้วยนะ
0: ผมไม่ได้จะกวนนะฮ
1: ะ
0: ผมจะถามว่าแจ้งแล้วทำอะไรเราจำได้ไหมฮะรัฐบาลก่อนหน้านี้ผมไม่ได้โทษเขานะคุณชาดาไทยเศรษ
1: ฐ์
0: ลุกขึ้นมาจัดการเรื่องที่บอกว่าเราจะมีมาเฟียแต่ละจังหวัดจำได้ไหม
1: ใช่ใช่
0: แล้วจำได้ไหมเราลุกขึ้นมาให้ลงทะเบียนมาเฟียกันอะ
1: ซึ่งตอนนั้นก็มีคนส่งเข้าไปเยอะด้วยนะ
0: อ้าวแล้วแจ้งมาใครเป็นใครมาลงทะเบียนการใครเป็นใคร
1: ค่ะ
0: แล้วทำอะไรอ่ะก็ไม่เห็นทัดการอะไรนี
1: ่ค่ะ
0: แล้วทุกวันนี้เราพูดอะไรมาเฟียภูเก็ตมาเฟียแต่ละที
1: ่เต็มเลยอ่ะ
0: อ้าวแล้วตอนนั้นลงชื่อไปทำอะไร
1: ค่ะ
0: ให้ลงชื่อทำอะไรลงชื่อแล้วคุณจะทำอะไร
1: ค่ะ
0: ลงชื่อแล้วตอบสิคุณตามถอนรากถอนโคนคนที่เข้าไปแล้วได้เหรอ
1: ค่ะ
0: แล้วพอเข้าไปแล้วก็มีคนออกมาพูดอีกว่าโอ้ยเข้าไป C1 C2 C3 เขาไม่โกงหรอกเงินเดือนแค่15,000โกงอะไรได
1: ้โอ้
0: คุณไม่เผื่อว่าเขาจะโตไปเป็น C7 C8 เหรอ
1: ใช่
0: และที่มันโกงกันอยู่แปลว่าต้องเป็น C7 C8 เขาบอกว่าต้องมันต้องแบบ C7 C8 ถึงจะคุ้ม
1: ค่ะ
0: ก็พูดออกมาชัดเจนเองว่าต้องโตก่อนถึงจะคุ้ม
1: ค่ะ
0: และไอ้ที่โตมาก่อนกระโดดเข้ามาเป็น C7 C8 โดยไม่ต้องเป็น C1 เหร
1: อนะเพราะฉะนั้นทั้งหมดตอนนี้นะคะไฟนอลสุดคือตอนแรกเลยที่มีคุณอนุทินคือท่านนายกก็จะบอกตอนแรกบอกเฮ้ยไม่ได้นะเรายังไม่สามารถที่ต้องประกาศหรือใครก็ตามที่สอบเข้าไปได้ต้องหยุดและฟรีซไว้ก่อนตอนนี้กลายเป็นว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้ยังไม่มีคนที่รู้ไงคะว่าใครผิดหรือใครถูกทำทุกอย่างตามระบบก่อนมีการรายงานตัวอย่างเรียบร้อยและถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีการเช็คย้อนหลังว่าคุณเข้ามาอย่างผิดระบบก็ค่อยปลดออก
0: เมื่อวานนี้อันคุยกับคนที่เป็นอดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสตง.เขาเปิดตัวนะฮะเขาเปิดตัวเขาไม่ใช้ชื่อนามสกุลจริงแต่เสียงจริงแล้วก็คุยกันจริงในรายการสดๆเลยฮ
1: ะ
0: ย้อนกลับไปถึงสตง.เขาพูดถึงกระบวนการทั้งหมดที่เกิดขึ้นของการโกงครั้งนี้ด้วยนะครับเขามีโอกาสได้คุยกับคุณส้มด้วยการครั้งหนึ่งอยู่ในกระบวนการนี
1: ้
0: นะครับแต่เขาไม่ได้บอกเขาโกงด้วยนะฮะแต่มีคนโทรมาปรึกษาเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเล่าต่างๆตรงนี้เขาติดต่อมาที่รายการเมื่อวานนี้คุยกับอันเป็นครั้งแรกนะฮะตัวเขาเองเป็นเจ้าหน้าที่สตง.อดีตสตง.ผมถามบอกว่าพอคุยจบปุ๊บอันบอกว่ามีเวลาไหมถ้ามีเวลาเราออนไลน์กันต่อไหม
1: ค
0: ่ะFacebook Live กันต่อแต่ไม่ใช่ของอันนะฮะของรายการเคลียร์ชัดๆนะครับเขาบอกว่าได้เขาคุยแค่สั้นๆเท่านั้นเองผมจะลาแล้วด้วยบอกว่าคุยแค่นี้แล้วกันนะผมว่าถ้าเราจะคุยสตง.แล้วนัดกันใหม่อีกหนึ่ง EP เขาบอกเขาขอ2นาทีก่อนผมจะก่อนผมจะวาง
1: สองนาที
0: ก่อนผมจะจบ Facebook Live บอกว่าพี่อันรีบอ่ะคุณอันรีบอ่ะเพราะเราไม่ได้ถามอายุกันเพราะว่าเขาไม่น่าเด็กอะเขาน่าจะเป็นระดับแบบผมขอ2นาทีได้ไหมผมว่าได้ดิผมมาเกรงใจเขาพูดแค่ว่าสตง.นะตอนนี้นะพี่อ้อยลองคิดนะพระพูดเลยผู้ว่าคนปัจจุบันที่นั่งอยู่เนี่ยไม่ได้เป็นคนเซ็นไอ้ตึกนี้จริงแต่มีการจ่ายเงินในยุคนี้ไหมมีอย่างน้อย4งวดโดยก็คือเบิกจ่ายไปตามงวดอย่างน้อย4งวดตอน4งวดนั้นน่ะได้ตรวจงานไหมคำถามแล้วการแก้แบบย้อนกลับไปง่ายๆนะการแก้แบบที่เกิดขึ้นที่เราบอกว่ามันเป็นสาเหตุหลักย้ายไอ้ลิฟต
1: ์
0: ผนังเคลื่อนออกมาแล้วบางลงต่างๆซึ่งผนังจะต้องทำหน้าที่เป็นเหมือนกับกระดูกสันหลังหลักของ
1: ของตึกค่ะ
0: ใครเซ็นเรื่องแค่นี้ไม่มีคนตอบนะฮ
1: ะ
0: เรื่องแค่นี้ไม่มีคนตอบมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบเรื่องนี้ใครตั้งรู้ไหม
1: ใครตั้ง
0: ผู้ว่าสตง.ตั้งผมถามนะ
1: ค่ะ
0: เมื่อวานนี่คือสิ่งที่เขาพูดผู้ว่าสตง.ตั้งซึ่งผิดระเบียบอย่างชัดเจนเรื่องนี้ในความเป็นจริงแล้วเขามีบอร์ดอยู
1: ่
0: เขาเรียกว่าคอตง.คือคณะกรรมการ
1: ตรวจสอบ
0: ของตง.แต่ซึ่งคณะมันมีหน้าที่ในการคานอำนาจกันมติของคอตง.คือบอกให้ผู้ว่าจัดการเป็นมติที่ผิดมันคือ conflict of interest
1: ค่ะ
0: มันคือการทับซ้อนกัน
1: ค่ะ
0: นี่คือสิ่งที่เขาพูดเมื่อวานนะฮะเล่าสู่กันฟังเฉยๆและณวันนี้สิ่งนี้ยังคงค้างคาแล้วเดินหน้าแบบนี้อยู่ในหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักและใช้งบประมาณหลักของแผ่นดินในการตรวจสอบความถูกต้อง
1: ค่ะ
0: แต่จนถึงตอนนี้แค่ชื่อว่าใครเซ็นซึ่งคนนั้นต้องรับผิดชอบ
1: ยัง
0: ไม่ออกมาเลย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วกี่เรื่องในประเทศนี้ที่หน่วยงานที่ต้องตรวจสอบตัวเองผิดแล้วไม่มีคนตรวจสอบหรือตรวจสอบตัวเองด้วยตัวเอง
1: และตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อตรวจสอบตัวเอง
0: มันมีกี่อันแล้วที่เราเล่าให้ฟังแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ไปอีกนานแค่ไหนแล้วทำอะไรไม่ได้
1: ค่ะมันจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เงียบไป
0: ครับผม
1: ค่ะและรอค่ะ
0: ครับ ต้องเบรกแล้วเหรอ
1: ต้องเบรกแล้วน้อง
0: ฉันฟาดไปนานขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย
1: โบนั่งไม่ติดเลยอ่ะ
0: โอเคครับอ่ะใครอยากให้เงินออมโตแต่ไม่ชอบเสี่ยงฝั่งทางนี้นะครับอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ในการออมคือหุ้นกู้ระยะสั้นอายุ 12-36 เดือนจากธนาคาร CIMB ไทยครับจุดเด่นคือได้รับผลตอบแทนสูงกว่ารับดอกเบี้ยสม่ำเสมอและยังได้ช่วยในการให้การวางแผนการเงินเนี้ยง่ายขึ้นด้วยอายุลงทุนที่ไม่ยาวเกินไปครับมั่นใจในการรักษาเงินต้นคล้ายกับเงินฝากสามารถเลือกลงทุนในหุ้นกู้ที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินและระดับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้นะครับโดยเริ่มต้นจากหุ้นกู้คุณภาพดีจากบริษัทชั้นนำที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระดับ investment grade ครับช่วยเพิ่มสภาพคล่องซื้อผ่านตลาดรองได้ทุกวันไม่ต้องจองไม่ต้องรอผ่านแอปเลย CIMB ไทยได้ตลอด24ชั่วโมงที่ธนาคาร CIMB ไทยนะครับเขาได้คัดสรรหุ้นกู้คุณภาพดีจากบริษัทชั้นนำให้เลือกหลากหลายเลยเริ่มต้นให้เงินทำงานแทนคุณกับธนาคาร CIMB ไทยได้แล้วตั้งแต่วันนี้นะครับสำหรับใครที่ยังสงสัยว่าหุ้นกู้คืออะไรเฮียวิทย์สิทธิเวคินนะครับมีคำอธิบายเรื่องหุ้นกู้ไว้ในคลิปแบบเข้าใจง่ายๆนะฮะรับชมได้ทั้ง Facebook YouTube และ TikTok ของธนาคาร CIMB ไทยได้เลยแค่เซิร์ชคำว่า CIMB Thai Bank หรือว่าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.cimbthai.com สอบถามโทร02-638-8277หรือธนาคาร CIMB ไทยทุกสาขาครับทำความเข้าใจลักษณะผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับ
1: ค่ะก่อนเบรกขอบคุณผู้สนับสนุน Green Morning Show นะคะอิ่มอร่อยอยู่ท้องพร้อมประโยชน์จากข้าวโอ๊ตแมกกาเลตค่ะแลคตาซอยผสมงาดำเข้มกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันสเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดสีติดทนนานค่ะและประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ .com เดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: Green Morning Show โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
3: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
4: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0
0: 0% กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
0: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
2: อร่อยเกินต้าน

0: ิแมวฟินต้องกินนมนะ
1: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
2: เพราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสถเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Cure มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
3: โรงพยาบาลวัฒโนสถโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

ุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

0: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
2: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
3: ซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิคารินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นโดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาแรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
4: อ่ะกลับมานิดนึงฮะมีคุณผู้ฟังบอกว่าพี่อันพูดว่ามันอยู่แถวๆเกาะคิวชูที่ญี่ปุ่นแผ่นดินไหว
5: ค่ะ
4: เขาบอกคิวชูมีอยู่ข้างใต้ผมไปเช็คดูเหมือนจะจริงอ่ะพี่อ้อยแต่อันฟังข่าวมาเขาพูดแบบนั้นแต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วมันอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแต่คิวชูมันอยู่ใต้จริงแล้วเมื่อกี้ผมเข้าไปกดแมปเลยนะ
5: ค
4: ่
5: ะ
4: ว่าตกลงแล้วมันจุดที่เป็นแผ่นดินไหวอยู่ตรงไหนอ
5: ยู่ตรงไหนบ้าง
4: มันก็ไม่อยู่ใกล้คิวชูจริง
5: ค่ะ
4: แต่คือเหมือนมันอ่ะสมมติคิวชูอยู่ข้างใต้มันอยู่ทางขวา
5: ค่ะ
4: มันอยู่ทางขวาแล้วขึ้นไปข้างบนเนี่ยก็คือตะวันออกเฉียงเหนือของคิวชูถ้าพูดแบบนี้ไม่ผิดโอเคได้ครับ
5: ได้เลยค่ะคือคราวนี้น้องโบบอกเวลาจะเหลือน้อยก็เลยให้น้องอันเป็นคนเลือกข่าวค
4: ่
5: ะ
4: งั้นก็อะไรดีล่ะก็เมื่อวานนี้มีข่าวเรื่องของคุณสุชาติชมกลิ่น
5: จะฟ้อง
4: น้องอะไรนะ
5: อิงฟ้า
4: สุดท้ายไม่ฟ้องนะคะ
5: ค่ะ
4: สุดท้ายไม่ฟ้องก็บอกว่าขอโทษนะไม่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่ออกมาแบบนี้เพราะเป็นอิงฟ้าป่ะนะ
5: ก็มี
4: มวลชน
5: KOL หลายคนเลยค่ะที่แบบว่าที่เขาบอกเขาไม่ฟ้องแล้วนะ
4: ในความเป็นจริงมันสามารถถูกมองได้นะฮะว่าเหมือนฟ้องผิดปาก
5: ใช่มันจะเป็นลักษณะนั้น
4: เข้าใจป่ะคือคำว่าฟ้องผิดปากทีนี้ก็คืออย่าวิจารณ์ฉันนะใครวิจารณ์ฉันฟ้องหมด
5: เขาแสดงความเห็นเรื่องทับลาน
4: ซึ่งถ้าสมมติว่าทำดีไม่ดีชอบไม่ชอบเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ควรฟ้องแต่ถ้าสมมติว่าด่าว่าขี้โกงเง
5: ี้
4: ยผมเข้าใจว่าทำไมต้องฟ้องเข
5: ้
4: าใจป่ะหรือแบบไปเอาเงินคนนู้นมาเอ้ยฉันไม่ได้ทำเว้ยหร
5: ือ
4: แบบโกงเลือกตั้งเข้ามาเอ้ยอันนี้ไม่แฟร์ละอ่ะคือนึกถ้ามันไปขนาดนั้นเขาจำเป็นต้องปกป้องความถูกต้องและศักดิ์ศรีบางเรื่องแต่ถ้ามันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์แสดงความเห็นที่แตกต่างและจุดยืนที่แตกต่างคุณต้องไม่ฟ้องนะ
5: เพราะมันเป็นกระจกบานนึงอะ
4: ไม่ใช่แค่นักการเมืองนะ
5: ค่ะทุกเนี่ยองค์กรแหละคือเราต้องไม่ด่ากระจกอ่ะ
4: ใช่
5: อย่างน้อยที่สุดเขาจะได้ส่องให้เราได้เห็นหรือถ้าเกิดบังเอิญมีคนที่มีความเห็นต่างก
4: ็
5: เข้าไปดูซะหน่อยว่าที่เขาเห็นต่างเพราะอะไรนะ
4: ครับอย่างเช่นทับลานนี้ตอนนี้งงจะตายอ่ะพูดตรงนะ
5: ใช่ครับที่ตามข่าวก็ยังงง
4: งคือมันก็มีคนบอกว่าก่อนที่เขาจะประกาศความเป็นทับลานให้มันเป็นป่าสงวนเนี่ยมันมีคนอยู่แล้วแล้วในความเป็นจริงถ้าคุณไปดูตามสภาพมันเนี่ยสภาพตรงจุดที่เขาตัดออกมาตรงนี
5: ้
4: มันไม่ได้มีความเป็นป่าอยู่นานอยู่แล้ว
5: เป็นตึกแล้ว
4: เพราะฉะนั้นทันทีถ้าคุณไม่ยอมรับสิ่งนี้ที่เขาบอกว่าเขาช่วยเหลือประชาชนมันจะมีประชาชนจำนวนเยอะมากหนึ่งคือเสียบ้านทันทีสองคือถ้าฉันไม่ยอมเสียบ้านฉันเป็นคนที่ทำผิดกฎหมายทันทีทั้งอยู่มาก่อนประกาศซะอีกมันก็ต้องย้อนกลับไปว่าอ้าวแล้วตอนประกาศอะไรกันฟ้าไม่ดูความเป็นจริงกันเลยเหรอประกาศกันแบบง่ายๆแบบนี้เหรอแต่ในขณะที่ก็มีหลายๆคนออกมายืนยันว่าไม่จริงก่อนประกาศตรงนั้นไม่ได้มีคนอยู่มีสภาพเป็นพื้นที่ป่าจริง1คนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องผิดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องโกหกต่อให้ไม่ได้เจตนาก็ตามแต่เป็นอันว่ามีคนนึงถูกมีคนนึงผิดอันไหนคือความจริงบอกประชาชนครับ
5: ค่ะ และใดๆก็ตามข้อมูลบอกว่าตรงนั้นเป็นข้อมูลที่ผิดก็ต้องบอกข้อมูลที่ถูกและมีการยืนยันอย่างชัดเจน
4: ครับ
5: วันใดก็ตามที่มีความคิดเห็นต่างจงเอาความ
4: ถูกความจริง
5: เอาข้อมูลมาพูดกัน
4: เอาความจริงมาพูดกันแต่อย่างน้อยการเคลื่อนตัวอันนึงคือบอกว่าโอเคแต่ถ้าจัดสรรแบ่งกันออกมาตรงนี้จะห้ามซื้อขาย
5: ค่ะ
4: กล้าใช้คำว่าตลอดชีวิตไหมล่ะทำไมไม่เติมคำนี
5: ้ค่ะ
4: คุณต้องเติมคำนี้ดิห้ามซื้อขายตลอดชีวิตถ้าไม่งั้น10ปี20ปีจบแล้ว
5: ปัญหามาอีก
4: 10ปี20ปีจบแล้วอ้าวแล้วถ้าคุณบอกว่าประชาชนแล้วสิ่งที่ไม่ได้เป็นประชาชนที่อยู่ในนั้นล่ะ
5: ค่ะ
4: แล้วเพิ่งสร้างล่ะให้รื้อไหม
5: ค่ะ
4: เป็นผมให้รื้อนะ
5: จะได้แบบทำให้ชัดๆก่อน
4: เพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกใช่ไหมที่เราจะรื้อรีสอร์ท
5: แล้วเราก็จะคุยกันเรื่องนี้อีกนานเลย
4: ทำไมบางรีสอร์ทสั่งรื้อและบางรีสอร์ทไม่สั่งรื้อล่ะ
5: ค่ะ
4: ถ้าสมมติตรงนี้จะแจกบอกเป็นที่ดินทำกินที่อยู่อาศัยหรือเพื่อเกษตรถ้าอย่างนั้นยืนยันนะว่าเพื่อเกษตรเท่านั้นสิ่งที่ไม่ใช่เกษตรห้ามทำเพื่อที่อยู่อาศัยนะเพื่อที่อยู่อาศัยเท่านั้นส่งต่อให้กับทายาทได้เท่านั้นห้ามขายตลอดชีวิต
5: ค่ะให้เกณฑ์มันชัด
4: แล้วถ้าไม่มีทายาทเหลือแล้วส่งถ้าไม่มีทายาทตามกฎหมายเหลือแล้วส่งคืนกลับให้เป็นผืนป่า
5: ค่ะ
4: 1ตารางเมตรก็ปลูกต้นไม้ได้
5: ค่ะความดันเริ่มขึ้นอีกแล้วค่ะไล่ทิปเสิร์ฟเลยค่ะทุกคนพร้อมมา
4: คุณ
5: พี่จะเป็นผู้ควบคุมความดันให้น้องอั๋นเอง
4: คุณรู้ปังส่งข้อความมาว่ากลัวพี่อั๋นความดันขึ้นและเสียชีวิต
5: พีคค่ะพีคช่วงนี้พีคบ่อย
4: ไม่เป็นไรจ้ะพี่จะตายในหน้าที่เพื่อพวกเรานะครับผมอ่ะอีกครั้งวันนี้นะครับย้ำกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับไร่ทิพย์นะครับซึ่งมีทั้งถั่วลิสงแล้วก็ทั้งไร่ทิพย์เม็ดมะม่วงหิมพานต์นะครับกับ3รสชาติใหม่อยู่ในมือพี่อันเลยพี่อันถือทีละซองนะคะถือทีละเซตดีกว่า
5: ะ
4: นะครับที่ถือตรงนี้เป็นเซตของแคชูนัทก็คือมะม่วงหิมพานต์ก่อนนะครับอันนี้คือรสพริกไทยดำตาแนวอันนี้คือรสพริกนี่ชิลลี่แอนกาลิกอร่อยมากพี่อ้อยอยากจะไปลมนะครับและรสเกลือหิมาลายันสีชมพูนะครับอันนี้คือ3อันนะฮะซึ่งทั้ง3นะครับเน้นการคัดสรรถั่วแล้วก็เม็ดมะม่วงหิมพานต์แบบเต็มเม็ดทำ3รสชาติใหม่ออกมาเพื่อรสชาติที่ทุกคนจะประทับใจนะครับแล้วก็ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตให้อร่อยได้คุณค่าในการรับประทานอาหารด้วยอย่างเม็ดมะม่วงหิมพานต์เนี่ยนะครับก็คือรสพริกไทยดำ
5: พ่อพี่ให้ชิมอันนี้
4: ใช่มันไม่ใช่แค่การปรุงรสธรรมดาแต่ว่าเขาใช้เม็ดพริกไทยดำแบบแท้ๆเลยเคลือบอยู่บนเม็ดมะม่วงหิมพานต์แกะให้หน่อยได้ไหมขอโทษนะฮะให้เห็นวัตถุดิบจริงๆนะฮะทำให้เวลาที่เคี้ยวเนี่ยได้ทั้งรสชาติแล้วก็ความกรอบแล้วก็ความอร่อยของเม็ดมะม่วงหิมพานต์แล้วก็ความกรอบความหอมของพริกไทยแต่ตัวพริกไทยนี่เคี้ยวได้เลยนะมันคลิป
5: ม
4: ัน
5: หอมมากเลย
4: จริงลงตัวมากนะครับส่วนรสพริกกระเทียมนะครับก็มีทั้งพริกและกระเทียมอยู่นะครับมีความเผ็ดแบบพอซ่าคนไม่กินเผ็ดอย่างอันทานแล้วรู้สึกว่าแบบทานได้อ
5: ะ
4: ทานได้โดยไม่ต้องทานน้ำบอกว่าโอ้ยเผ็ดจังเผ็ดจังแต่ยังได้ความแซ่บถึงเครื่องอยู
5: ่
4: นะครับก็ลองดูส่วนรสเกลือเขาใช้เกลือฮิมาลายันสีชมพูนอกจากได้รสชาติในเกลือฮิมาลายันสีชมพูยังมีแร่ธาตุสำคัญอื่นๆด้วยนะครับแต่นอกเหนือจากนั้นให้ดูนะฮะสีเดียวกันเลยแต่มันจะเขียนจาก roasted cashew nut เป็น roasted peanut เห็นไหมสีแบบเดียวกันรสเดียวกันแต่ peanut ก็คือถั่วลิสง
5: ถั่วลิสงค่ะ
4: ครับเพราะฉะนั้นตอนหยิบคุณก็หยิบไปให้ครบไม่ต้องเลือกเชื่อผมหยิบไปให้ครบคุณจะได้กิน mix nut แล้วคุณเอาไปเทรวมกันก็ได้นะครับอร่อยมากบอกเลยนะครับไร่ทิพย์คิดมาเพื่อผู้บริโภคจริงๆเรื่องของคอนเซ็ปต์เพื่อความสดใหม่ในการรับประทานนะครับหนึ่งถุงใหญ่เขาจะแยกเป็นซาเช่แบบนี้เพียงตัดมาแล้วนี่เห็นไหมมันเป็นถุงเล็กๆนะครับแปดซองในหนึ่งถุงใหญ่ทุกคำเคี้ยวมันเต็มเม็ดสดอร่อยเสมอและสำหรับคนที่กดสั่งไม่ทันเมื่อคราวก่อนนะครับวันนี้ไร่ทิพย์ก็จัดโปรพิเศษสำหรับพวกเรากรีนเวฟโดยเฉพาะเลยวันนี้วันเดียวย
5: ้
4: ำวันเดียวสุกสุดท้ายไปเดือนนะครับเข้าไปกดเลยที่ Shopee Lazada หรือว่า TikTok Shop ก็ได้ร้านชื่อว่าไร่ทิพย์ Official เม็ดมะม่วงหิมพานต์อบทั้ง3รสชาติจากปกติถุงละ60บาทวันนี้ซื้อ4จ่าย3นะครับแถมยังเลือกรสคละรสชาติได้เลยนะครับแล้วก็ถั่วลิสงทั้ง3รสชาติใหม่ก็ซื้อ4จ่าย3เหมือนกันรีบกดกันได้เลยที่ Shopee Lazada TikTok Shop นะครับ Search Rai Tip Official R A I T I P แล้วก็ Official โปรนี้วันนี้วันเดียวนะครับ4จ่าย3
5: รีบค่ะ
4: กดต ุนไว้เลยค่ะ
5: นี่นอกจากอร่อยแล้วพี่ว่าแพ็กเกจน่ารักดีนะแพ็กเกจสวยมากอ่านน้องอ่านเคี้ยวไปนะคะค่ะต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะคะและนี่คือ Green Morning Show ค่ะขอบคุณอิ่มอร่อยอยู่ท้องพร้อมประโยชน์จากข้าวโอ๊ตแมคกาเลตค่ะแลคตาซอยผสมงาดำเข้มกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณค่ะไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันสเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานและประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ .com นะคะอ่ะเคี้ยวไปเนาะเดี๋ยวเสิร์ฟน้ำต่อ
4: ได้ครับไปแล้วนะ
5: บ๊ายบายสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: Green Morning Show โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
6: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
7: ทานยาปฏิชีวนะบ่อยๆนี่มันไม่ดีใช่มั้ยหมอเพื่อนผมเคยทานแล้วนะแล้วมันท้องเสียด้วยอ่ะแต่มันไม่น่าเกี่ยวป่าวอ่ะ
6: เกิดได้ค่ะพี่โบยาปฏิชีวนะไม่ได้เลือกแค่แบคทีเรียร้ายเขาไปกระทบจุลินทรีย์ดีในลำไส้ด้วยจนเกิดภาวะจุลินทรีย์เสียสมดุลหรือว่าดิสไบโอซิสเลยมีอาการท้องเสียระบบขับถ่ายรวนในบางคนอาจจะต้องใช้ระยะเวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนจนกว่าลำไส้จะกลับมาปกติค่ะ
7: ผู้โชคดีคนนั้นคงไม่ใช่ผมใช่มั้ยหมอ
6: ต้องรีบฟื้นฟูลำไส้เลยค่ะเน้นทานอาหารที่มีโปรไบโอติกเช่นโยเกิร์ตอาหารหมักดองอย่างกิมจิเทมเป้
8: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยพญาไทกัดบาลานซ์ชีวิตสมาร์ทสตาร์ทที่สุขภาพลำไส้ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวีต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคกาเรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคกาเรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคกาเรต
10: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
11: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
12: แม่ครับปวดท้อง
10: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
12: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์นะครับ

0: าปวดท้อง
1: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
0: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์นะครับ
2: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: เร่งรีบตองนี
1: ้เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิและอื่นๆ
1: รวมกันเป็น
0: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
1: แก้ลมบำรุงหัวใจ
0: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
1: หรือละลายกับน้ำสุก
0: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
1: อมแล้วชื่นใจ
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบส์ DB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบส์ DB

0: ิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ

0: และไฮแอนด์ซีคุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย
1: ฮัลโหล
2: มาแล้วค่ะ อะไรหรอ
1: เดือนนี้เดือนอะไร
2: มิถุนายน
1: แหมผมหันไปดูปฏิทินแล้วผมก็ตกใจ
2: ตกใจว่า
1: เอ้ากรกฎาคมแล้วเหรอทำไมปฏิทินมันเปลี่ยนพอผมก็ลองดูว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่ไงแล้วผมก็มันเป็นวันศุกร์แต่เอ้า
2: เขาดูไปถึงอนาคตแล้ว
1: ผมก็รู้สึกว่าสุกนี้มันสุกสุดท้ายของเดือ น
2: เมื่อกี้หันไ
1: ปอ้าวมันไม่ใช่เหรอ
2: ไม่ใช่เป็นกรกฎา
1: ผิดที่พี่เอกกับมันเปลี่ยน

0: แป๊บนี้มันก็ครึ่งปีละนะ
1: ทำอะไรทันไหมเอาจริงไม่ทันเนาะ
0: ไม่ทันไม่ทัน
1: เออเหลืออีก6เดือนเองคุณผู้ฟังจะหมดปีละ
0: แป๊บเดียวจริง
1: สู้ๆทุกคนสู้ๆ
0: กินทุเรียนใต้ยังอ่ะ
1: หุยยัง
0: เขาไปขายทุเรียนคุณผู้ฟัง
1: ที่ผ่านมานี่ทุเรียนจัน
0: ออกไปทางทุเรียนตะวันออก
1: ผมสายทุเรียนจันเด็กจันทบุรีนะ
0: นักใช่หรอต้องเป็นใต้แล้วนะอ่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะเขายกระดับมาตรการควบคุมคุณภาพทุเรียนอย่างเข้มงวดนะคะเพราะว่ารับมือกับฤดูกาลผลผลิตทุเรียนภาคใต้ไงกำลังทยอยออกสู่ตลาดนะคะเขาบอกว่าใช้มาตรการกรอง4ชั้น plus ครอบคลุมการควบคุมคุณภาพเลยตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางนะคะไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบแหล่งผลิตควบคุมโรงคัดบรรจุตรวจรับรองก่อนส่งออกแล้วก็ติดตามทวนสอบหลังการส่งออกนะคะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศคู่ค้าโดยเฉพาะจีนนะคะซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลักของไทยนะคะโดยทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญกับการรักษาคุณภาพแล้วก็มาตรฐานทุเรียนไทยอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าทุเรียนก็ถือว่าเป็นผลไม้เศรษฐกิจสำคัญเนาะกวาดรายได้เข้าประเทศมากกว่าปีละ 150,000 ล้านบาทนะคะการป้องกันปัญหาศัตรูพืชกับการและการควบคุมคุณภาพอะไรเงี้ยนะคะตลอดกระบวนการผลิตก็ถือว่าเป็นภารกิจสำคัญในการรักษาตลาดส่งออกนะคะรวมถึงการสร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้เกษตรกรไทยด้วยนะคะอุ้ยก็ทุเรียนใต้ก็อร่อยอยู่นะ
1: ทุเรียนที่ไหนก็อร่อยทั้งนั้นของไทยเราเนี่ย
0: เออก็จริง
1: ไม่ว่าจะทางพื้นที่ไหนนะแต่ละพันแต่ละพันคุณมันอร่อยคนละแบบอะ
0: ก็แล้วแต่พันน่ะ
1: ล่าสุดนี้ผมติดอกติดใจนะ
0: พันอะไร
1: พันทับทิม
0: อ๋อเหรอ
1: พันอินัก
0: ฮะ
1: เห็นไหมคุณเคยได้ยินใช่ไหมพันอินัก
0: ฮะ
1: เนื้ออีนะอ้ออ่างเสร็จอีหอหีบนอนหนูบรรยากาศกอไก
0: ่อีหนัก
1: อีหนักเอาพันนี้ดี
0: มาจากไหนอะพันอีหนัก
1: ผมมาจากจันไงผมเด็กจัน
0: อยู่ที่จันเลยเหรอ
1: จ
0: ัน
1: ทบุรีนะอร่อยนะอร่อย
0: ก็เหมือนจะน่าเชื่อแหละ
1: เฮ้ยมันอร่อยจริงๆเนื้อสีเหลืองเข้มๆหน่อย
0: ความหวานเป็นยังไง
1: หวานกำลังดีไม่ได้หวานแบบหวานโดดอะไรเงี้ยหวานกำลังดี
0: เปล่าเราชินกับความหวานแล้วเปล่า
1: อันนี้ก็ไม่แน่
0: เออลิ้นเราอ่ะ
1: คุณอย่าทักอย่างนี้สิจะใช้ช่างไม่มั่นใจ
0: เริ่มไม่มั่นใจละ
1: โอ้ยคุณฟังทุเรียนภูเขาไฟคือดีอ่ะพี่เป้
0: ทุเรียนภูเขาไฟก็ต้องสีสะเกดปะ
1: อันนั้นก็ดี
0: หรือว่ามีอีกหลายพื้นที่
1: หลายพื้นที่อยู่นะหลายจังหวัดอยู่นะที่เขาจัดไปอยู่นะเออก็ตามๆกันแล้วกัน
0: นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นสายทุเรียนกินยังไงก็เอาแต่ประมาณนึงละกัน
1: ทุเรียนตบกินทุเรียนเสร็จปุ๊บตบด้วยมังคุด
0: มันก็ร้อนแล้วมันก็เย็นก็คือหนักทั้งคู
1: ่น้ำตาลขึ้นเยอะเลย
0: เอาประมาณนึง
1: เนาะเนาะเน
0: า
1: ะ
0: อย่าไปโหมกระหน่ำกินเลยขนาดนั้น
1: ป่าละอูละค่ะพี่เป
0: ้ป่าละอูทุเรียนป่าละอู
1: พื้นที่เขาไฟป่ะ
0: ทางประจวบ
1: ไฟอยู่ป่าละอูป่ะ
0: ทางประจวบ
1: เห็นไหมมีหลายพื้นที่อยู่นะ
0: เอออ
1: ่ะตามกันแล้วกัน
0: ยังไงก็ได้ไม่ว่าจะมาจากพื้นที่ไหนขอเป็นทุเรียน
1: ใช่อร่อยทุกที่

ดยที่สุดของน้ำมันปตท.ซูเปอร์พาวเวอร์ X ออกเทน99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น

มีคนส่งมาบอกว่าเมื่อวานเนี่ยเล่น Drive Your Day แล้วก็ขอเพลงนี้ไว้แต่ไม่ได้ถูกแรนดอมก็เลยไม่ได้ฟังแต่วันนี้ได้ฟังแล้วค่ะเปิดให้เป็นเพลงแรกเลยนะฮะเมื่อถูกค้นพบ Free Hand

8โมงจนถึง11โมงนะครับอยู่ด้วยกันตรงนี้กับที่นี่ Green Wave เนาะนะครับวันนี้วันศุกร์แล้วด้วยนะครับหวังว่าคงจะมีความสุขกันนะครับคุณผู้ฟังเคยโดนทักบ้างไหมว่าเอ้ยทำไมแกกับสัตว์เลี้ยงของแกหน้าเหมือนกันจังเลยอะไรเงี้ยเคยไหม เขาบอกว่าอันนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วนะเขามีการวิจัยเลยนะวิจัยกันมาจากแคนาดานะฮะเขาบอกว่าเจ้าของกับสัตว์เลี้ยงมักจะมีบุคลิกนิสัยและบางครั้งถึงขั้นหน้าตาคล้ายกันได้จริงนะฮะเหตุมาจากอะไรฮะเหตุมาจากการใช้ชีวิตใกล้ชิดกันทุกวันสังเกตการเรียนรู้การรับอารมณ์ซึ่งกันและกันจนค่อยๆมีพฤติกรรมและลักษณะบางอย่างเหมือนกันแล้วเกิดว่ายิ่งผูกพันกันมากเท่าไหร่นะฮะมันก็จะยิ่งคล้ายกันมากขึ้นเป็นไงปกติแล้วเราก็บอกวิ่งทำไมหน้าตามันเหมือนกันก็จริงนะคุณผู้ฟังว่าไหมบางทีเราเห็นหมาตัวนี้น้องหมาตัวนี้กับเจ้าของคนนี้อุ้ยมาแล้วมันทำไมเหมือนกันจังเลยนี่ฮะเขามีวิจัยกันมาแบบนี้นะฮะลักษณะมันจะคล้ายๆกันด้วยพฤติกรรมต่างๆการเรียนรู้การอยู่ด้วยกันแบบนี้นะครับถึงว่าพี่เป้ดูหนังดูซีรีส์จางหลิงเฮ่อบ่อยๆคนก็เริ่มทักว่าเอ้ยนี่มันจางหลิงเป้หรือเปล่าหน้าก็เลยจะคล้ายๆกันขึ้นอะไรเงี้ยใช่ไหมพวกเราคุณฟังทางนี้บอกว่าแม่ก็เพิ่งทักเมื่อวานนี้เองแม่บอกว่าเหมือนกันแกะนะ

ทำไมข้อความนี้ทำไมสุมาบอกว่าจังหลิงเป้ไก่ในปากเกือบร่วงเลยอ่ะเกินไปมีคนบอกว่าเดี๋ยววันนี้จะกลับบ้านไปดูจังหรือเฮอบ้างจะได้เหมือนอย่างที่พี่เป้บอก

ไปแล้วข้อความที่ส่งมาถ้าพี่ไม่บอกผมนะผมไม่เชื่อเลยนะมิน่าแฟนผมถึงบอกว่าผมเนี่ยหน้าตัวเงินตัวทองเลยเพราะท่อที่บ้านเลี้ยงตัวเงินตัวทองอันนี้ก็เกินไปแหมนะอ่ะงั้นวันนี้เราเล่นแบบนี้เลยดีกว่าคุณผู้ฟังกับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทนะฮะคุณผู้ฟังลองส่องกระจกซิเอากระจกมาส่องแล้วดูหน้าตัวเองซิว่าเอ้ยเราเหมือนใครลองดูลองดูแล้วก็บรรยายลักษณะมาก็ด้วยก็ได้ว่าเราเหมือนเพราะอะไรนะฮะอย่างตอนเด็กๆนี่พี่เป้มักจะถูกมองว่าเหมือนโนบิตะนะตัวเล็กๆใส่แว่นอะไรเงี้ยแล้วก็จะเหมือนโนบิตะอย่างเงี้ยนะฮะแต่โตมาก็คล้ายๆจังหลิงเฮ่บ้างกงเป้บ้างกงอยู่บ้างอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ช่วงอะเนาะคุณผู้ฟังมีไหมมีไหมลองดูส่องกระจกดูฉันหน้าเหมือนใครบรรยายมาแต่อย่าลืมหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็เพลงที่อยากฟังด้วยนะครับเดี๋ยวเรนด้อมหาผู้โชคดีกันเพื่อที่จะแจกสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาท

ข้อความนี้บอกว่าไม่เหมือนใครอ่ะพี่เป้เหมือนแค่คุณพ่อนั่นแหละหมวยจีนตามพ่อที่เอากงอาม่ามาจากเมืองจีนโลดสำเภามาเลยค่ะน่ะเอออุ๊ยอันนี้หน้าเหมือนอ้ําพัชราภาค่ะสวยเหมือนกันเลยค่ะแต่ละถ้าแรนดอมเจอขอแอบขอดู2รูปหน่อยได้มั้ยสวยเหมือนอ้ําเลยเหรออืมอันนี้บอกว่าเหมือนแก้วหน้ามาค่ะฟันเหยินหัวหยองอ่ะค่ะพี่เป้อย่างเงี้ยเออตอนเด็กๆไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แต่โตมามีแต่คนบอกว่าเหมือนโอลีฟอุ๊ยได้หัวจะกลมๆหูกลางๆหน่อยแขนขาเก้งๆเดินเร็วๆเราจะดีใจไหมอ่ะโอลีฟก็น่ารักออกเออเป็นนางเอกเลยนะเป็นนางเอกนะเออหน้าเหมือนจิ้งจกค่ะหน้าเรียวๆเล็กๆซีดๆไม่ได้เลี้ยงนะคะมีไม่กี่ตัวโอ้โหทักทายกันทุกวันเลยค่ะอ๋อเห็นจิ้งจกทุกวันหน้าเหมือนจิ้งจกเลยนี่พี่แป้งพยายามส่องหน้าปุ้มอยู่ว่าปุ้มหน้าเหมือนใครนะถ้าปุ้มตัดผมหน้ามาปุ้มนะ เหมือนหนูหิน ปุ้มตัดหน้ามาสิเหมือนหนูหินเลยนะ

0: อาจเจอข้อความหนึ่งวันที่สวยที่สุดในชีวิตก็คือวันแต่งงานนะคะรู้สึกว่าเหมือนปุ๋ยพรทิพย
1: ์นางงามจักรวาลเลยนะ
0: แต่ถ้าวันปกติไม่แต่งหน้าก็หน้าเหมือนพี่เป้แหละเพราะดูพี่เป้ทุกวันถ้าหน้าเหมือนพี่เป้แล้วตอนสวยสวยเหมือนปุ๋ยพรทิพย์มันคนละทางเลยนะปุ๋ยหน้าเหมือนน้องพลับก็หล่อสิน้องพลับโตมาหล่อมากนะ

0: เออหลายคนเป็นแบบนี้หน้าเหมือนพ่อตัวเองที่ใส่วิกอะค่ะเออนึกภาพออกเลย
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: ร่างกายคนเราเนี่ยสูญเสียแคลเซียมตลอดเวลาถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็แค่กินอาหารที่มีแคลเซียมสูงก็พอจะได้อยู่ไหมหมอ
2: ส่วนใหญ่เราจะกินไม่พอกับที่เสียไปนะสิคะพี่เฟียถ้าเราจะกินให้ถึงจริงๆนมสดต้องดื่ม 3-4 แก้วใหญ่ๆใน1วันบล็อกโคลี่จะต้องกิน 1.5 กิโลกรัมต่อวันค่ะถึงจะได้แคลเซียมที่ร่างกายดูดซึมเข้าไปใช้ได้จริงครบตามเกณฑ์
3: ถ้าต้องกินเยอะขนาดนั้นน่ะพี่ไม่ไหวจริงๆอ่ะแต่ดีนะที่มีอาหารเสริมยิ่งตัวที่พี่กินน่ะมีทั้งแคลเซียมที่ช่วยบำรุงและก็เสริมสร้างกระดูกมีคอลลาเจนไทป์2ที่ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของข้อมีวิตามิน D3 ช่วยในการดูดซึมแล้วก็นำพาแคลเซียมเข้าสู่ร่างกายได้ดีเนี่ยพี่พกติดกระเป๋าไว้เลยเอาไว้กินหลังอาหาร
2: ถ้าเริ่มก๊อกแก๊บเริ่มเสียวแป๊บอย่าปล่อยผ่านเด็ดขาดเลยนะคะ
4: เพื่อนเป็นหมอ
1: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวีต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณพญาไทกัดบาลานซ์ชีวิตสมาร์ทสตาร์ทที่สุขภาพลำไส้ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772เทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาโดยที่สุดของน้ำมันปตท.ซูเปอร์พาวเวอร์เอ็กซ์ออกเทน99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น
5: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซูเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซูเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power

ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว

0: ภาพพรเลย
1: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าตาของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
2: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า02434111

0: สู่ช่วงที่ดีของผิวหน้า
1: เอฟด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับ5โมนิกาผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัท LV Pharmaceutical ประเทศไทยจำกัดโทร024607717
2: โดยที่สุดของน้ำมันปตท.ซูเปอร์พาวเวอร์ X Octane 99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น

ื่อเพลงว่าเหตุผลนะครับนี่คืองานอีกหนึ่งงานล่าสุดนะฮะจาก Tree Man Down นะครับขอบคุณมากครับคุณผู้ฟังส่งข้อความมากันนะฮะว่าสุดแล้วเนี่ยเหมือนอะไรใครใดนะฮะก็อันนี้บอกว่าตอนสาวๆเนี่ยชอบมีคนชอบบอกว่าเหมือนอ้อมสุนิสาแต่พอแก่มามีคนทักแต่ว่าเหมือนพี่ปุ๊อัญชลีเฉยเลยครับพี่เป้เนี่ยขนาดไปเกาหลีนะก็ยังมีเจอคนมาทักพี่ปุ๊เปล่าคะแสดงว่าเหมือนมากนะฮะตอนอายุ23แต่งหน้าแล้วมีคนบอกว่าเหมือนแอนซิเรียมค่ะแต่ถ้าไม่แต่งก็จะเหมือนปูกนกวันค่ะเขาว่านะแต่ตัวเองมองยังไงก็เหมือนพ่อมากกว่าเราก็ต้องเหมือนคนในครอบครัวเนาะนะฮะส่องกระจกตอนนี้แล้วหน้าเหมือนโดนต่อยมาครับพี่เป้เพิ่งไปผ่าตัดตามาบวมปูดเชียวโอ้หายไวๆนะครับโอเคหลากหลายมากนะที่ส่งมาขอบคุณมากๆนะครับร่วมสนุกกันทุกเช้าเลยนะครับลุ้นกันครับวันนี้สิทธิ์น้ำมัน 1,000 บาทเป็นของใครข้อความที่ส่งมาสั้นๆนะครับบอกว่าเราอ่ะเหมือนฮิปโปแต่พ่อชอบบอกว่าเหมือนช้างน้ำครับพี่เป้ได้ไปนะข้อความนี้โอ้โหคุณพ่อโหดจังเลยอ่ะเอาเป็นช้างน้ำเลยเหรอแต่บ้านนี้เขาก็น่ารักนะก็หยอกกันเล่นๆแบบนี้นะครับขอบคุณทุกข้อความที่ร่วมสนุกกันนะครับขอบคุณนี่ด้วยนะฮะสำหรับฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างที่ฟิตออโต้นะครับแล้วก็ซูเปอร์พาวเวอร์เอ็กซ์ออกเทน99แรงสุดในไทยที่ปั๊มปตท.นะครับเจ้าของข้อความเลือกเพลงนี้ไว้นะครับรักเธอคนเดียวเพลงนี้ของณัฐศักดาธรครับ

0: โดยที่สุดของน้ำมันปตท.ซูเปอร์พาวเวอร์ X Octane 99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่นบินการบินไทยสู่อัมสเตอร์ดัมคุ้มทุกการเดินทาง
1: ทุกคนผ่านมาก็ครึ่งปีแล้วเนาะนะฮะโหให้รางวัลกับตัวเองมากดีกว่าเราบินตรงกันไหมบินตรงสู่อัมสเตอร์ดัมนี่นะฮะก็เป็นเมืองแถบยุโรปที่น่าไปมากนะฮะใครที่ชื่นชอบสายแบบงานศิลปะอะไรเงี้ยนะฮะแวนโก๊มิวเซียมไรมิวเซียมน่าไปมากนะครับหรือถ้าเกิดแบบว่าเป็นสายชิลๆนะตรงนี้ก็เหมาะมากนะครับจอร์แดนนะฮะตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราไปเปิดดูในโลกโซเชียลนะครับเราก็จะเห็นนะโอ้โหทุกคนจะต้องไปเช็คอินตรงนี้นะครับคาเฟ่สวยๆมุมดีๆถ่ายภาพมาเก๋ๆนะครับให้เวลากับตัวเองเป็นทริปแบบไม่ต้องเร่งรีบนะครับไปเดินเล่นๆแถวริมคลองนะฮะอัมสเตอร์ดัมคานาริงก็สวยมากเหมือนกันนะครับเราจะรู้สึกดีทุกช่วงเวลานะครับที่อัมสเตอร์ดัมจริงๆนะครับลองดูนะฮะทั้งหมดนี้นะครับเริ่มต้นด้วยอย่างสมบูรณ์แบบกับการบินไทยครับบินตรงสู่อัมสเตอร์ดัมนะครับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569นี้เป็นต้นไปนะฮะพร้อมสิทธิพิเศษสำหรับผู้โดยสารทุกท่านที่ซื้อบัตรโดยสารเส้นทางอัมสเตอร์ดัมนะครับแล้วก็เส้นไปเดินทางภายในเดือนกรกฎาคมนะครับการบินไทยเขาก็จะมอบเป็นกราฟกิฟต์การ์ดมูลค่า400บาทให้ด้วยนะครับใช้เป็นส่วนลดในการเดินทางไปหรือกลับสนามบินสุวรรณภูมินะครับเพื่อความสะดวกสบายในทุกช่วงของการเดินทางสำรองที่นั่งได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ thaiairways.com นะครับหรือเข้าไปในแอปพลิเคชันของ Thai Airways ก็ได้อันนี้ก็สะดวกเลยนะครับลองดูนะฮะลองเสิร์ชหาข้อมูลดูอัมสเตอร์ดัมเป็นอีกที่หนึ่งน่าไปมาก
0: การบินไทยพร้อมมอบประสบการณ์การเดินทางที่พิเศษยิ่งขึ้นกว่าเดิมการบินไทยรักคุณเท่าฟ้า
2: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยไปจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
0: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
3: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเรียกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

0: LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชาใช้ ReBeFort วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: โฮลิก้าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: เขาตังเขาตัง
2: ดูดิเปิดถุงมัมชอยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
3: ก็มัมชอยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
2: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
3: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
2: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
4: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
2: มัมชอยมัมเลือก
3: เมียวเลิฟ

0: ดาชี
1: 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ศิริกิติ์ทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็กเกจจิ้ง World Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลกInternational Healthcare Week จัดโดย Informa Markets
2: เพราะลำไส้คือสมองที่2ของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
3: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่เกือบหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะโรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
2: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัตไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probioticพญาไทกัตบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
4: ไฟไม่ใช่แค่ไว้ชาร์จแต่คือสิ่งที่ช่วยสตาร์ทพลังใจไฟจากปลั๊กช่วยผลักพลังแห่งความฝันไฟจากใจสู่ความใส่ใจที่เราให้คุณ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งต่อพลังงานไฟฟ้าพร้อมพลังใจบริการทันสมัยใส่ใจคุณภาพพัฒนาต่อไม่หยุดเพื่อพลังสะอาดที่ยั่งยืนเราดูแลครบทุกแรงไฟPEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

0: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
1: เดี๋ยว
2: คุณมีกินหืนไหม
1: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
0: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
3: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
0: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
3: จากไรทิพย์ Legalos อาหารมาแล้วเคยพรีเมียม
4: Legalos แค่เปิดก็ว้าวรีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
5: บ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคงานเดียวที่ทำให้ทุกคนร้องว่าจัดแล้วจัดแล้วจัดบ้านสวยไม่ไหวแล้วบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคพบหลากหลายไอเดียแต่งบ้านจัดสวยรวยสุขทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังจาก Power by วัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านและของน่าช้อปอีกเพียบเจอกัน 20-28 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานี Legalos อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม
4: Legalos แค่เปิดก็ว้าวรีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
6: บ้านรั่วใครผิด
7: ช่างจบงานแต่ปัญหาไม่จบ
8: ก็คุณนั่นแหละเลือกของไม่ดี
7: ต้องโทษคน
6: หยุดโทษกันไปมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยสีกันซึมเบเยอร์รูฟซิลคูที่มีกราฟีนชิลแอคทีฟอินไซด์ช่วยให้เนื้อฟิล์มหนาแน่นแทรกซึมเข้าไปยึดเกาะและปรับระดับพื้นให้เรียบเนียนกันรั่วซึมได้ 100% ทนนานถึง8ปีหน้าฝนนี้แค่เลือกให้ถูกเลือกสีกันซึมเบเยอร์รูฟซิลคูกันซึมที่ใช่ต้องมีกราฟีนชิลเทคจากเบเยอร์

0: Lunch Express
1: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
2: ก๊อกยิบล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิบล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิบซ่ำระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิบล็อกตราบ้านที่เข้าใจบ้าน

0: ิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026ฮอล์9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innobic
2: ฮะอินอะไรนะ
1: Innovic ครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่

0: แต่บางทีก็เป็นเหมือนกันนะพอดูอันนี้จบละเหมือนเราก็ไปเหมือนไม่ใช้ชีวิตร่วมกับเขาอยู่ในนั้นด้วย พอทุกอย่างมันจบลงแล้วเรารู้สึกว่าเธอฉันก็เคว้งเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: แล้วช่วงนี้ตั้งแต่ดูไอ้ล่าหยกมาใช่ปะหาดูแต่หนังจีนที่เป็นเรื่องเนี้ยเกี่ยวกับเรื่องแบบสงครามแบบชิงรักหักสวัสดหักหลังแล้วก็แบบวางแผนเข้าสมรภูมิรบอะไรอย่างเงี้ยมันสะใจดี
0: พักหน่อยก็ดีลองพักดูแบบปล่อยโล่งๆอะไรเงี้ย
1: เดี๋ยวกลัวมันจะต่อไม่ติดไง
0: ยังไงมันก็ติด
1: ยังไงก็ติดนะ
0: ตอนแรกก็เคยคิดอย่างนี้แหละสุดท้ายพอเรากลับมาเริ่มแล้วอ๋อต่อติดนี่นา
1: ตอนนี้เป็นหนังเป็นทางนี้หมดเลยอ่ะเออได้เดี๋ยวพักก่อนก็ได้พักวันนึง
0: ก็ได้นะก็ยังดี
1: เนาะพักตาวันหนึ่งพักใจด้วย
0: เออก็ดี
1: โอ้ก็ดีด้วย
0: หรือถ้าคุณผู้ฟังแบบว่าเออมีลิสต์อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ลองแนะนำพี่เป้ดูได้เออเผื่อพี่เป้แบบว่าไปค่อยๆไล่ดู
1: ไปตามหาซะหน่อย
0: นะคะอ่ะอันนี้ก็คือสำหรับคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะเดี๋ยววันอาทิตย์นี้แล้วเนาะ28มิถุนายนสำนักงานกกต.เขาก็แจ้งเตือนนะคะผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.แล้วก็ที่พัทยาเขาก็มีนายกและก็สมาชิกเมืองพัทยาด้วยนะที่จะไปใช้สิทธิ์กันในวันอาทิตย์นี้นะคะ8 โมงเช้าถึง5 โมงเย็นโดยในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็เมืองพัทยาก็ห้ามไม่ให้ผู้ใดขายจำหน่ายจ่ายแจกหรือจัดงานเลี้ยงสุราทุกชนิดในพื้นที่เขตเลือกตั้งระหว่างเวลา6 โมงเย็นของวันที่27มิถุนายนวันเสาร์นี้นะคะจนถึงเวลา6 โมงเย็นของวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนซึ่งเป็นวันเลือกตั้งก็ฝ่าฝืนก็มีโทษจำคุกนะคะไม่เกิน6 เดือนหรือปรับไม่เกิน10,000 บาทหรือทั้งจำและปรับนะคะซึ่งเขาก็ขอให้ทุกภาคส่วนก็ปฏิบัติตามกฎหมายเนาะแล้วก็ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดนะคะ
1: ครับ
0: ปิดท้ายกันนะคะเราก็อย่างที่พูดกันเนาะเผลอแป๊บเดียวอ่ะแป๊บครึ่งปีละนะคะหลายคนก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างอะนะคะหรือว่าบางคนอาจจะมองหามุมใหม่ๆให้บ้านหรือบางคนบางบ้านอาจจะรู้สึกว่าอุ๊ยเธอถึงเวลาเราต้องเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์แล้วเป้าใช้งานมานานนะชิ้นเดิมอะแต่ว่าอาจจะด้วยสภาพเศรษฐกิจนะเนาะจะซื้ออะไรจะชอบอะไรแต่ละอย่างเนี่ยหลายคนก็อาจจะต้องวางแผนเรื่องค่าใช้จ่ายกันมากขึ้นนะคะยิ่งในช่วงที่มีมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายแล้วก็ไทยช่วยไทยพลัสแบบนี้ด้วยนะคะหลายคนก็เริ่มมองหาความคุ้มค่าในการเลือกซื้อสินค้ากันมากขึ้นนะคะใครที่กำลังวางแผนซื้อของเข้าบ้านอยู่นะคะวันนี้มีโปรโมชั่นดีๆจากIndex Living Mall มาฝากกันคือตอนนี้ทุกสาขาเลยเขาจัดงาน Index Clearance Sale นะคะลด Clear Stock ครั้งใหญ่ในรอบปีลดสูงสุดถึง 70% ก็คือครบทั้งบ้าน
1: 70% เลยนะ
0: ครบทั้งบ้านไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่นอนของใช้ในบ้านของแต่งบ้านโซฟาเตียงที่นอนตู้โต๊ะโอ้โหสินค้าอีกมากมายสำหรับคนรักบ้านนะคะนอกจากคุณจะได้เลือกซื้อสินค้าในราคาพิเศษแล้วยังช่วยประหยัดงบได้มากขึ้นด้วยเพราะว่างานเคลียร์สต็อกครั้งใหญ่แบบนี้คือเขาไม่ได้มีบ่อยๆนะเออถ้าเกิดว่าเรามีลิสต์ของที่เราอยากจะได้อยู่แล้วก็หาเวลาไปเลือกชมกันได้นะคะกับงาน Index Clearance Sale ลดสูงสุด 70% เริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง3 สิงหาคม
1: โอ้ลดเลยมีเวลาได้ไปเลือกสรรได้วงได้วัดพื้นที
0: ่ใช่แต่ว่าเธอก็อย่าชะล่าใจไปนะ
1: เดี๋ยวของมันจะหมดใช่ไหม
0: คิดว่ามีเวลาแล้วเดี๋ยวพอไปแล้วมันอาจจะไม่ได้ของที่เราบอกว่าอยากจะได้หรือเปล่าคนอื่นเขาสอยไปหมด
1: งั้นรีบเลย
0: เออที่ Index Living Mall ทั้ง35สาขาทั่วประเทศเลย
1: 70% นะทุกคน
0: ใช่จนถึง3สิงหาคมนะคะ
2: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบ Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy
3: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
2: DJ Playlist 55 Minutes DJ เป้
1: โดยปกตินะฮะวันศุกร์นี่เราอะจะเป็นวันศุกร์สนุกกับเป้เนาะนะครับช่วงนี้ก็ต้องขอแบบว่าเบาๆลงหน่อยนะครับวันนี้เอาเป็นแบบเหมือนเดิมวันศุกร์มีความสุขกับเป้ละกันเรามีความสุขกับเพลงไหนนะครับส่งบอกกันนะครับเพลงที่ฟังแล้วผมว่ามีความสุขนะแนวดนตรีเอ่ยวิธีร้องเอ่ยเนื้อร้องเอ่ยฟังแล้วยิ้มอ่ะต้องพักระไม่ครับจะรักให้ดีที่สุด

นี่เป็นอีกเพลงหนึ่งนะฮะที่คุณฟังช่วยกันเลือกมาบอกฟังแล้วมีความสุขฮะฮะมอสปฏิภาณปฐพิการนะฮะจำได้อยู่แล้วเนาะเพลงนี้หัวใจลัดฟ้าโรเบิร์ต

สมัยโรลเลอร์เบลดนั้นเป็นไงทันเล่นไหมคุณผู้ฟังทันแหละเนาะบางคนบอกว่าอุ้ยทันก่อนหน้านั้นนะคะสเก็ตค่ะสเก็ตค่ะเราหัดเล่นสเก็ต4ล้อกันตั้งแต่เด็กๆเนาะคุณผู้ฟังเนาะโอ้ยแล้วก็พอมีสเก็ตน้ำแข็งอีกอะไรเงี้ยเอ้ยเป็นความบันเทิงสมัยวัยเยาว์แต่ถามว่าสมัยนี้เล่นไหมไม่ไหวแล้วฮะไม่ไหว

ูดถึงลานสเก็ตนะฮะวีคุณผู้ฟังบอกว่าช่วงนั้นลานสเก็ตเซ็นทรัลลาดพร้าวไงน่าจะเจอกันใช่ไหมพี่เป้ใช่แล้วก็ไปสิงสถิตอยู่แถวๆนั้นแหละมันเย็นๆด้วย ไม่ใช่แค่วันศุกร์มีความสุขกับเป้นะสุขทุกวันที่ได้ฟังพี่เป้ค่ะอ้าวขอบคุณมากชื่นใจสุดๆ

ฮะแต่มันไม่ได้แบบเชี่ยวชาญเก่งไปถึงทุกเรื่องเนาะแล้วก็เล่นพอจะเล่นได้เมื่อก่อนตอนเด็กๆนี่เตะบอลนะฮะแล้วเป็นโกเป็นประตูไงโดนบอลเตะอัดหน้าเข้าไปเลิกเลย กีฬาที่มันแบบปะทะ

นั่งอ่านข้อความแต่ละคนมีความหลังฝังใจกับการไปเล่นสเก็ตน้ำแข็งกันเยอะแยะมากมายหลายที่ตอนนั้นสมัยไปที่เดอะมอลล์รามค่ะตัวตอนเดอะมอลล์รามนี่พยายามนึกอยู่ว่าเคยไปหรือเปล่าลานสเก็ตบางบุญคลองนี่เคยไปฝั่งทนต้องลานสเก็ตดาวขนองพี่เป้ตอนนั้นดังเหมือนกันนะฝั่งนั้นอะฝั่งทนในสเก็ตฝั่งทนไปเที่ยวบ่อยไม่ได้แค่เที่ยวลานสเก็ตฮะเที่ยวผับแถวฝั่งทนด้วยมันเหมือนเป็นแหล่งรวมวัยรุ่นยุคนึงนะแถวนั้นอะใช่ไหมพวกเราจำได้วันศุกร์มีความสุขกับเป้ครับ

ประสบการณ์ของแต่ละคนนะฮะส่งมาบอกกันลานสเก็ตห้างเอดิสันสี่ย่านเล่นแล้วล้มแขนหักส่งโรงพยาบาลเชียร์เลยทุกเพศ

พี่เป้ไม่มั่นใจนะครับว่าณวันนี้ยังมีกีฬาไอสเกตอยู่หรือเปล่านะในแต่ละที่เนาะไม่ค่อยเห็นนะฮะแล้วก็ไม่ค่อยได้ไปเล่นนานนักแล้วนะครับแต่ช่วงนี้ก็ถ้าเอาจริงๆนะแถวกรุงเทพเนี่ยฮิตมากผมว่าต่างจังหวัดก็น่าจะเริ่มฮิตเหมือนกันนะครับตีเทนนิสนี่เดี๋ยวนี้เขาเล่นตีเทนนิสคือแบดเนี่ยฮิตก่อนหน้านี้ละแล้วตอนนี้เทนนิสกำลังตามมาตอนนี้พี่เป้เล่นทั้งแบดทั้งเทนนิสแล้วฮะกีฬาอะไรที่มันไม่ใช่เป็นกีฬาปะทะฟุตบอลบาสเกตบอลอะไรเงี้ยจะพอไหว

ขอบคุณมากนะครับส่งมาบอกกันนะฮะเขาบอกว่าตอนนี้ไอสเก็ตยังมีอยู่นะพี่เป้เซนทรัลเวิลด์ก็มีเอสพนาดก็มีแฟชั่นไอซ์แลนด์ก็มีอ๋อนี่เขาบอกว่าน้องชายเป็นครูสอนอยู่ด้วยอ่าดีครับดีแต่ไม่ค่อยกล้าไปเล่นแล้วนะล้มทีนี่คือต้องซ่อมนะซ่อมอ่ะซ่อมหลายวันอ่ะเนาะ

แม่ข้อความนี้แรงมากพี่เป้ตีเทนนิสเหรอพี่เป้ยกไม้เทนนิสไหวหรือเปล่าเดี๋ยวนะขออนุญาตแป๊บนึงนี่แน่ขอลงไหวหนึ่งทีแหมไหวหยุดสินะฮะมีคนถามว่าเทนนิสแพงไหมพี่วัดกับอะไรดีอะถ้าวัดกับแบดมินตันคือแบดมินตันเนี่ยค่าคอร์ดอะมันจะไม่แพงเท่าคอร์ดของเทนนิสเนาะแต่ทีเนี้ยแบดมินตันเนี่ยเวลาเราเล่นเนี่ยมันจะเป็นหนักที่ค่าลูกลูกมันจะเสียบ่อยถูกป่ะแต่เทนนิสเนี่ยลูกใช้ได้นานอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็เทียบกันอย่างนี้ส่วนไม้แบดกับไม้เทนนิสโอเคไม้แบดถ้าตัวท็อปๆเนี่ยมันก็ราคาพอๆกับไม้เทนนิสนะฮะแต่ถ้าไม้เทนนิสราคาตัวท็อปๆก็แพงขึ้นไปอีกอะไรอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นการลงทุนมันมีตัวนั้นแพงตัวนี้ถูกอะไรเงี้ยตัวนั้นคุ้มตัวนี้นานอะไรเงี้ยนะก็ต้องลองดูแต่ถ้าค่าคอร์ดถ้าเทียบแค่พอค่าคอร์ดนะคอร์ดเทนนิสแพงมากนะครับบางที่นี่ชั่วโมงละ500บางที่ไปนู่น700บางที่ไปนู่นเลยฮะ 1,200 เลยฮะพี่น้องเอาที่ไหวแต่คอร์ดเทนนิสตอนนี้จองยากมากพอๆกับคอร์ดแบดแล้วฮะเต็มตลอดมีคนบอกว่าพิกกะบอลกังฮิตค่ะพี่เป้อันนี้ก็จริงเคยไปตีแล้วแต่ยังไม่ค่อยถนัดกับพิกกะบอลเท่าไหร่สนามมันเล็กอ่ะวิ่งไม่มันวิ่งคอร์ดเทนนิสมันกว่าคอร์ดแบดก็มันกว่า

0: มีคนมาขิงครับพวกเราผมสายไตรกีฬาครับ
1: โอ้โห
0: สายโหดปั่นวิ่งว่ายนี่ผมไม่ไหวจริงนะโหดมาก

0: ไม่ทันเลยต้องเปิด
1: ข้อความนี้เขาไม่ยอมจริงนะมีคนขิงมาเนาะเขาเป็นสายไตรกีฬาเขาบอกว่าไตรกีฬาของเขาอาจจะเป็นเป่ายางโดดเชือกปั่นแปะหรือเปล่าแค่พี่เป
2: ้ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD
1: Chilling Trackเดี๋ยวต้องบอกคุณผู้ฟังไว้ก่อนนะฮะประมาณสัก 9:55 นี่แหละแถวๆเนี้ยนะฮะเราจะตัดสัญญาณการถ่ายทอดเสียงกันอยู่นะครับก็สำหรับใครที่ฟังทางวิทยุนะครับก็จะเป็นเรื่องของการถ่ายทอดเสียงกันไปนะครับส่วนทางแอปพลิเคชันหรือว่าทางอินเทอร์เน็ตนะฮะโลกออนไลน์เนาะเราก็ยังคงฟังกันได้อยู่นะครับอย่างต่อเนื่องวันนี้วันศุกร์ครับช่วงนี้ก็ต้องเป็นวันศุกร์มีความสุขกับเป้นี่เป็นอีกเพลงหนึ่งนะครับที่คุณผู้ฟังช่วยเลือกไว้ฟังแล้วเย็นสบายจากพี่ก้อยสรัญญาครับอีกนิดนึง

0: ดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: มีคนบอกว่าฟังกรีนเวฟเนี่ยมีแต่คนแข็งแรงอ่ะส่วนเราอ่ะเดินได้5กิโลก็ลดละเดินนะคะไม่ได้วิ่งค่ะ ดีครับผมว่าอะไรก็ได้นะเรื่องของการออกกำลังกายสำคัญนะครับต้องหาเวลาต้องเอาให้ได้ต้องมีเวลานะฮะในชีวิตของเราในแต่ละวันนะฮะลอง manage เอานะครับว่าเอ๊ะวันไหนดีทุกวันไหนดีอะไรเงี้ยต้องออกกำลังกายนะฮะเพื่อร่างกายที่แข็งแรงครับคุณผู้ฟังเดินนี่ก็ถือว่าดีมากนะฮะเก่งมากแล้วครับเก่งมากแล้ว

0: ื่อเพลงว่าทอฝันนะฮะพี่นกสินใจครับเพลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงเนาะที่เหมาะมากในวันศุกร์แบบนี้วันศุกร์มีความสุขกับเป้นะครับอุ้ยประโยคนี้ดีครับเขาบอกว่าเพียงแค่คุณหยิบรองเท้าแล้วออกไปเดินหรือวิ่งเพื่อสุขภาพแค่นี้คุณก็ชนะละอ่าเลิศมากเลิศมากอันนี้ดีจริงต้องลองนะต้องลองคุณผู้ฟังเริ่มต้นฮึบๆไว้เริ่มต้นวันนี้เลยก็ได้ไม่ต้องผัดวันประกันพรุ่งเกี่ยวกับเรื่องการออกกำลังกายนะฮะนะฮะเริ่มได้เริ่มเลยนะครับ
1: โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์International Healthcare Week ที่ศูนย์สิริกิติ์ 8-10 กรกฎาคมนี้จัดโดย Informa Markets
0: ไปกันที่เพลงใหม่อีกหนึ่งเพลงเนาะนะครับโจโซคูนะครับทำเพลงนี้มาครับชื่อเพลงว่าปรากฏการณ์ธรรมชาติลองฟังดูครับ
2: เธออ

Request. โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวันแล

0: ี่เอาวงโยมาปิดท้ายในวันนี้เลยนะฮะวันศุกร์มีความสุขกับเป้แน่นะในช่วงนี้นะครับวันศุกร์สุขกับเป้เดี๋ยวค่อยกลับมาอีกทีเนาะนะครับในช่วงที่พวกเรากำลังแบบเศร้าโศกเสียใจกันอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับคนทั้งประเทศนะครับตามนั้นกันไปเนาะตอนนี้นะฮะก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราอยู่ด้วยกันนะครับทางวิทยุเนี่ยตัดสัญญาณถ่ายทอดเสียงไปแล้วนะครับส่วนทางออนไลน์นะครับยังอยู่ด้วยกันยาวๆต่อไปครับ
1: DJ Playlist 55 Minutes โดย
2: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
3: แลคตาซอลงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอลผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอลงาดำอร่อยมาก
4: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
5: ไปเข้าศูนย์กัน
6: ศูนย
5: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากผลเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
6: ่อร่อยมาก
5: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
7: อร่อยเกินต้าน

0: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม

0: ตายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
2: ทะเบียนรถเลขสวยเลขนี้เป็นของคุณอยู่ที่ไหนก็ประมูลได้ง่ายๆแค่คลิกประมูลออนไลน์ที่ www.ทะเบียนรถ.comหรือโทรสั่งเคาะราคาโดยตรงได้ที่เบอร์022725937หรือจะ walk in มาหน้างานประมูลด้วยตัวเองก็จัดได้หมดสะดวกทางไหนเลือกทางนั้นประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.ง่ายกว่าที่คิดเยอะ

0: เก่งแล้วผมพอแล้วผมดังแล้วทุกอย่างมันไม่มีสูตรตายตัวว่า1 2 3 4แล้วจะปังแต่ว่าขอให้มีความสุขกับมันครับเวลาที่คุณมีความสุขกับมันน่ะคุณจะส่องแสงอะไรบางอย่างผมพยายามทําอย่างนั้นในทุกๆวันเพราะว่าผมรู้สึกว่าความสุขมันหายากครับทุกวันเนี้ยความเครียดมันเยอะผมว่ามีความสุขให้มากเป็นตัวเองให้ได้เร็วที่สุดณวันนั้นน่ะคุณจะแฮปปี้กับทุกวันของคุณ
1: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับดีเจอั๋นภัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube Ethan โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ Green Updateโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
2: มีบางจังหวัดเขาส่งมาบอกว่าตอนนี้ฝนตกแล้วนะส่วนทางกรุงเทพตอนนี้ฟ้าสวยอยู่เลย
3: ฟ้าสวยบางส่วน
2: อุ้ยแต่ละมาใช่ว่าบางส่วนแล้ว
3: บางส่วน
2: คือเอาไว้ก่อน
3: ไม่สวยแล้ว
2: เมื่อคืนสิตกหนักมาก
3: ใช่ไหมแล้วตกแบบไม่หยุดสักทีอ่ะ
2: แล้วผมออกมาจากคอร์ดแบตใช่ไหมน้ำท่วม
3: อ๋อหร
2: อเออน้ำนองเต็มตลิ่งเลยฟุตบาทฟุตบาทน้ำนองขอบฟุตบาทเลย
3: โอ้โหแสดงว่าตกหนักมากจริง
2: ๆระบายไม่ทัน
3: ไม่ทันไม่ทัน
2: นองเป็นนองเป็นหย่อมหย่อม
3: บางหย่อมไม่นอง
2: ไม่นองพอขึ้นถนนใหญ่ได้ไม่เป็นไรในซอยอ่ะโอ้โห
3: เพราะว่าซอยบางซอยอ่ะพื้น
2: มันต่ำไง
3: เออใช่
2: เหมือนคุณเลยอ่ะ
3: ก็นิดนึงบางอย่างเราก็ต้องยอมรับแหละเราจะไปแบบว่าแทงสวนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูไม่ใช่
2: หรือเขาเคิร์มเมื่อกี้เขาเผลอยอมรับ
3: ไม่เคิร์มฟังแล้วก็เออก็จริงฮะอัปเดตการคุณผู้ฟังตอนนี้อุณหภูมิกับยอดขายแอร์เนี่ยกำลังแข่งกันพุ่งกระฉูดเลยนะคะคือแถบเอเชียบ้านเราอะ
2: เป็นเรื่องปกติ
3: เออเป็นเรื่องปกติมีแอร์ทุกที่แต่ทางฝั่งยุโรปไง
2: มันไม่มี
3: เออเขาก็ดิ้นรนหาวิธีคลายร้อนกัน
2: ก็ตอนไปอังกฤษที่ผมเคยเล่าให้ฟัง
3: เออนั่น
2: อ
3: ะ
2: โรงแรมไม่มีแอร
3: ์บ้านเบิร์นทั่วไป
2: เขาไม่มี
3: เขามีแต่ฮีเตอร์
2: ใช่เขาไม่มีแอร์
3: แต่เฉพาะตอนนี้เขาเริ่มมีกันแล้วนะ
2: มันควรมีเพราะว่ามันฮีทเวฟมันหลายรอบแล้วนะ
3: นี่ไงผู้คนแล้วก็บริษัทต่างๆทั่วยุโรปว่าตอนนี้กำลังซื้อเครื่องปรับอากาศกันแบบพกพาแล้วก็เอาแบบติดตั้งถาวรไปเลยนะคะทำให้ตอนนี้มีรายงานว่าบรรดาผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศนะคะไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีจีนคือยอดขายแบบพุ่งกระฉูดมากบางเจ้าบอกว่าเนื่องจากคาดว่าอุณหภูมิจะพุ่งขึ้นไปอีกตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไปก็เลยคาดว่าความต้องการอุปกรณ์ที่จะบรรเทาความร้อนเนี่ยจะยังคงมีอยู่ต่อเนื่องนะคะเขาบอกว่าตลาดสำคัญอย่างเช่นอิตาลีสเปนฝรั่งเศสยอดขายเนี่ยโตเป็นเลข2หลักนะในช่วงครึ่งแรกของปีนี
2: ้
3: หรือว่าบางแบรนด์จากเกาหลีใต้ก็บอกเลยว่าสายการผลิตเครื่องปรับอากาศที่โรงงานแห่งหนึ่งเนี่ยเธอทำงานแบบเต็มกำลังการผลิตมาตั้งแต่เมษาแล้วเพื่อรองรับความต้องการในช่วงหน้าร้อนทั่วทั้งเกาหลีด้วยแล้วก็ตลาดโลกนะคะอย่างยอดขายผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซของเยอรมนีนะในช่วงเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้นประมาณ 37% ถ้าเทียบกับปีที่แล้วอ่ะขณะที่การจัดส่งในสเปนฝรั่งเศสก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าการติดตั้งในอาคารที่บางทีเป็นอาคารเก่าอ่ะมันอาจจะมีราคาแพงแล้วก็ค่อนข้างซับซ้
2: อ
3: นแล้วก็ใช้เวลานานนะคะเพราะว่าโครงสร้างเขาอาจจะไม่ได้มาเพื่อที่จะรองรับอะไรแบบนี
2: ้
3: นะคะซึ่งเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยแหละค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศในยุโรปเนี่ยอาจสูงกว่า1,000 ยูโรนะคะ
2: มันเป็นของใหม่สำหรับเขาอ่ะ
3: ก็เลยทำให้หลายๆครอบครัวก็คือเข้าถึงได้ยากนะคะจากข้อมูลของสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศนะคะอัตราการเป็นเจ้าของเครื่องปรับอากาศในยุโรปอยู่ที่ประมาณ 20% เท่านั้นเอง
2: อากาศสภาพแวดล้อมต่างๆมันเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยในโลกเราม
3: ากๆ
2: เลยอยากจะไม่มีหิมะหรือเปล่า
3: แต่ว่าในบางพื้นที่ที่หิมะเยอะๆฟูๆหนาๆไม่แน่
2: ก็เริ่มบางลงไง
3: ก็เป็นหิมะฟูๆที่มีความอุ่นขึ้นแล้วก็ละลายเร็วแล้วก็ไปเร็วแต่บางพื้นที่ที่ร้อนมากๆก็มีความแบบเอ้ยมันเป็นไปได้นะเธอที่อากาศมันจะเย็นขึ้น
2: หรือมันจะกลับกันเอาความร้อนไปอยู่ทางฝั่งยุโรป
3: มันเป็นไปได้
2: เอาความหิมะมาอยู่ทางบ้านเรา
3: ไม่นะเอาความร้อนไปอยู่ทางฝั่งยุโรปความร้อนที่บ้านเราก็ยิ่ง
2: ร้อนมากกว่าเดิมก็ไปใหญ
3: ่นะคะ
2: เหนื่อยใจไปหมด
3: เอามาปิดท้ายกันดีกว่านะคะเรื่องของเคล็ดลับผิวพรรณแบบสดใสอะไรเงี้ย
2: เป่งปลั่ง
3: สวยจากภายใน
2: อย่าใช้ตัวเองเป็นแบบ
3: คือถ้าจะเอาใช้เธอมันก็ไม่ได้ไงม
2: ัน
3: ก็ต้องเป็นชั้นแหละจากภายในสู่ภายนอก

0: ป้เหนื่อย
1: เป้อย่าเพิ่งเหนื่อย
0: เธ
1: อไปกับฉันก่อนมันเริ่มต้นจากอาหารที่เราทานเข้าไปทุกวันนะเธออ
0: ่ะก็จริง
1: อ่ะถ้ารู้สึกว่าเอ้ยไลฟ์สไตล์ตอนนี้เนี่ยทำให้ร่างกายมันเริ่มแบบเธอทำไมมันอ่อนล้าจังเลยอ่ะทำไมมันอ่อนเพลียง่ายจังเลยอ่ะมาเริ่มดูแลตัวเองแบบยั่งยืนไปพร้อมๆกันดีกว่านะคะเปลี่ยนมื้อเดิมๆแล้วหันมาทานข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตคู่กับข้าวจานโปรดของคุณ
0: ครับ
1: คือข้าวโอ๊ตอ่ะเป็นคาร์โบไฮเดรตชั้นดีที่น้ำตาลต่ำมากอุดมไปด้วยไฟเบอร์สูงแล้วก็ยังมีสารอาหารธรรมชาติอีกเพียบเลยนะคะพอข้างในเราสะอาดระบบภายในเราดีความสดใสประกายออร่าเธอมันก็จะเปล่งประกายออกมาสู่ภายนอกอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันตอนนี้นะจ๊ะ
0: คุณฟ้าบอกว่าพี่เป้ไปหยอดตาเลยค่ะพี่เป้
1: เนี่ยเธอตาไม่ถึงไปหยอดซาตาจะได้ใสขึ้น
0: โอ้ยตายแล้วต้องอาบเลยเนี่ย
1: ตอนนี้แมกกาเรตเขาจับมือกับสลัดแฟคทอรี่นะคะเขาครีเอทเมนูเฮลตี้สุดพรีเมียมอย่างข้าวโอ๊ตสะโพกไก่สไปซี่ซาลซ่าแล้วก็ข้าวโอ๊ตราดกระเพราอกไก่ย่างมาให้คุณได้ลองชิมกันด้วยนะที่สลัดแฟคทอรี่ทุกสาขาเลยแวะไปชิมกันได้นะคะแล้วก็หาซื้อข้าวโอ๊ตแมกกาเรตได้ง่ายๆนะตามซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปหรือว่าจะกดสั่งออนไลน์ก็ได้สะดวกนะคะที่แมกกาเรต Official Store นะคะทั้งใน Lazada และ Shopee ได้เลยค่ะ
0: บ้านผมตอนนี้ติดแล้ว
1: ใช่ไหม
0: กินประจำแล้วตอนนี้ อร่อยคุณฟังอร่อย
1: นี่ไงดูแลจากภายในออกไปสู่ภายนอกจ้ะ
0: ขอยาหยอดตาเพิ่มครับพี่น้อง
2: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

แอบชอบคำนี้ฮะอบอวลผมจะนึกถึงตอนที่ทำเบเกอรี่ทำเค้กอบคุกกี้อะไรเงี้ยกลิ่นมันจะหอมอบอวลแต่พอเอามาใช้ในความอบอุ่นในใจโอ้ละมุนเข้าไปอีกกับเล็กราชเมศนะครับเพลงนี้เพลงต่อไปนี่ไงคุณผู้ฟังช่วยเลือกพี่เป้ก็จัดให้เป็นเพลงที่เราเคยฟังแล้วแอบน้ำตาไหลตามด้วยเนาะ I'm okay not okay เรื่องราวความห่วงใยครับ

มีคนบอกว่าฟังเพลงของแก้มแล้วทำให้นึกถึงรุทด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวช่วงคาวันไลฟ์นะฮะเดี๋ยวพี่เป้จะเปิดเพลงของรุทให้ฟังกันละกันนะครับแต่ตอนนี้นะฮะหลายคนเคยเป็นไหมเวลาช่วงบ่ายๆเวลาเรากินข้าวเที่ยงเสร็จขึ้นมาตอนบ่ายๆทำงานรู้สึกง่วงไหมมันจะง่วงๆเนาะเพราะอะไรเราเคยสังเกตไหมนะครับช่วงบ่ายแล้วง่วงแล้วเพลียสมองตื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาบอกว่าอาการเหล่านี้นะครับนี่มีผู้เชี่ยวชาญทางสุขภาพเขาแนะนำมาด้วยนะครับบอกว่ามื้ออาหารที่แป้งสูงแต่มีโปรตีนแล้วก็ไฟเบอร์น้อยอาจทำให้น้ำตาลในเลือดเนี่ยพุ่งขึ้นเร็วแล้วก็ลดลงอย่างรวดเร็วส่งผลให้ร่างกายอ่อนล้าสมาธิลดลงแล้วจะหิวบ่อยกว่าปกตินะวิธีลดอาการง่วงช่วงบ่ายทำง่ายๆนะครับด้วยการเพิ่มโปรตีนนะครับในช่วงมื้อเที่ยงที่ตอนกินไปเพิ่มไข่เข้าไปเพิ่มปลาเข้าไปเพิ่มเนื้อสัตว์เข้าไปแล้วเดินเบาๆแอบช้อปปิ้งต่อนิดนึงได้นะฮะหลังอาหารเนี่ยประมาณสัก 10-20 นาทีนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ช่วงแบบว่าขึ้นมาเริ่มทำงานบ่ายๆนะเลือกถั่วนะฮะอาหารว่างที่มีไขมันดีแทนขนมหวานแค่นี้ก็จะช่วยให้ลดอาการง่วงอาหารลดเขาเรียกลดอาการง่วงหลังอาหารได้ช่วงเที่ยงแล้วก็จะได้มีพลังงานสม่ำเสมอโฟกัสสมาธินี่นะฮะมีในการทำงานได้มากขึ้นเนี่ยเขาบอกอย่างนี้นะครับลองดูนะลองดูใครที่แบบว่าเป็นบ่อยๆกินข้าวอิ่มๆเสร็จง่วงตลอดลองทำวิธีนี้ดู

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: เข้มมาที่วัวเชกเพรส
0: บ้านและศูนย์แฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: วันนี้พี่เป้ไม่ได้แจกบัตรนะครับส่วนใครที่คิดถึงเพลงหรือว่าเสียงของรุธนะฮะพี่เป้เลือกเพลงนี้ให้ฟังจากคาวานาไลน์ละกันเนาะจะได้ฟังเสียงของรุธชัดๆเป็นแบบเสียงสดๆซาวสดๆอะไรอย่างเงี้ย

0: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express เตรียมตัวช็อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
1: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
2: ได้เวลาทายเพลงกับพี่เป้ครับวันนี้หนึ่งเพลงที่เอามาให้ทายตั้งใจฟังดีๆนะครับทุกคน1 2 3เพลงอะไรเอ่ยเพลงนี้ซาวด์ดนตรีคุ้นมั้ยให้ฟังอีกครั้งนึงนะครับแล้วลองส่งคำตอบดูนะครับไม่ยากนะไม่ยากนะนึกดีๆนึกดีๆแล้วจะอ๋ออย่างเงี้ยนะครับอย่าลืมเลือกเพลงที่อยากฟังไปด้วยนะครับ
0: ซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลือโรงพยาบาลซิคารินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
3: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
4: โยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดได้อร่อย
5: ว้าว
4: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรด
6: โรคยากก็หมอนี่โรคซับซ้อนก็หมอนี
7: ่เอ๊ะหมอนี่คือหมอไหนคะ
6: หมอนี่แหละครับหมอที่โรงพยาบาลสินแพทย์ไม่ว่าจะเรื่องตับไตลำไส้ทางเดินหายใจหัวใจไขข้อท่อน้ำดีหมอที่นี่พร้อมดูแลที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
7: ที่ไหนนะคะขออีกที
6: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
8: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
9: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
10: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
11: ไม่กินยาได้มั้ยมันขม
10: มีมั้ยนะภาระที่กินง่ายกว่านี้
12: นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
10: เด็กทานได้ใช่ไหม
12: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: บริก้าโกมอล์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ชอบคนละอย่างก็ไปด้วยกันได้สหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟสครั้งที่30สายกินเช็คอินร้านอร่อยสายแฟชั่นแวะทุกบูธไม่มีหลุดสายคุ้มลดแรงจนต้องตุนสายบิวตี้ลองสีไหนก็ใจสั่นสายกรี๊ดฟินติดขอบเวทีครบทุกไลฟ์สไตล์ที่สหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟสช็อปกินฟินเป๊ะทุกสายไปด้วยกันนะ25-28มิถุนายนนี้หอ98-100ใบเท

0: Parlay เพราะลำไส้คือสมองที่2ของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
1: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่กับหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะโรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
0: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัตไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probiotic พญาไทกัตบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772

0: Parlay
1: หน้าฝนกับวันหยุดเขาว่าเป็นของคู่กันแต่ฝันดีต้องพังเพราะหัวหน้าของานด่วนวันหยุดถึงงานจะหนักเราก็อยากให้คุณพักกับ Music Day เพลงดีๆตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave 106.5 FM
2: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
3: ทอข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร
4: ์ Green Morning Show
2: โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาแรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำลักตะซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
5: Smiley Request
6: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
7: สิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
8: คุณผู้ฟังครับมาเฉลยนะบางคนก็ทายว่าเป็นเพลงพ่อผูกพันของ Smith & Chain วันที่อ่อนไหวของนิโคคิดเป็นถึงของนันทดาบุญหลงบางคนก็บอกว่าไม่รู้จะตอบว่าอะไรค่ะพี่เป้คะนึกไม่ออกจริงๆค่ะไม่รักตัวเองของทาทาก็มาเห็นนะมีหลากหลายนะเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษขอได้ไหมวะอ่ะฟังเฉลยเลยแล้วกันว่าสุดท้ายแล้วคือเพลงอะไรอึ๊บ

0: รบมือให้กับคนตอบถูกเก่งมากเก่งมากเก่งจริงๆโอ้โหเพลงของพี่แอนนันทนาบุญหลงนะฮะชื่อเพลงว่าคิดไม่ถึงบางคนก็บอกว่าคุ้นๆว่าเป็นเพลงพี่แอนนะแต่นึกชื่อเพลงไม่ออกนะฮะชื่อเพลงว่าคิดไม่ถึงนั่นเองนะครับขอบคุณมากที่ร่วมสนุกกันนะฮะพี่เป้คุณยายข้างบ้านได้ยินเพลงนี้ตะโกนถามกลับมาว่าเปิดช่องมาจังอยู่แล้วลูกมาจังเลยเหรอตายละโตมาด้วยกันจริงๆคุณยายก็ขอบคุณนะครับสำหรับ Smart Social Bank for our life นะครับจากธนาคารออมสินแล้วก็ซิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจซิครินครับ Smiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคาริน
0: มีคนบอกว่าเคยฟังเพลงนี้จำได้ว่าตอนนั้นอายุ3ขวบตาย3ขวบจำได้แล้วเหรอ เก่งมากเก่งมากครับผมโอเคนะฮะคนที่ตอบถูกนะครับเลือกเพลงของพี่เป็ดมนชีพศิวศินางกูลไว้กับเพลงที่ชื่อว่าคำตอบงั้นพี่เป้ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้นะครับเสาร์อาทิตย์ไม่ได้เจอกันนะฮะกลับมาเจอกันอีกทีวันจันทร์ครับ 8:00 นเจอกันแน่นอนเสาร์อาทิตย์ทำอะไรกันน่ะทุกคนออกกำลังกายไม่ออกกำลังกายยังไงก็อยากให้ออกกำลังกายนะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ

0: ต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
1: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
2: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
3: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

0: ดาชี
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ตวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

บ้านและสวนแฟช้อปปิ้งวีคงานเดียวที่ทำให้ทุกคนร้องว่าจัดแล้วจัดแล้วจัดบ้านสวยไม่ไหวแล้วบ้านและสวนแฟช้อปปิ้งวีคพบหลากหลายไอเดียแต่งบ้านจัดสวยรวยสุขทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังจาก Power by วัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านและของน่าช้อปอีกเพียบเจอกัน 20-28 มิถุนายนนี้ Impact เมือง

0: กชู
1: บ้านรั่วใครผิด
2: ช่างจบงานแต่ปัญหาไม่จบ
3: ก็คนนั่นแหละเลือกของไม่ดี
2: ต้องโทษคน
1: หยุดโทษกันไปมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยสีกันซึมเบเยอร์รูฟซิลคูที่มีกราฟีนชิลแอคทีฟอินไซด์ช่วยให้เนื้อฟิล์มหนาแน่นแทรกซึมเข้าไปยึดเกาะและปรับระดับพื้นให้เรียบเนียนกันรั่วซึมได้ 100% ทนนานถึง8ปีหน้าฝนนี้แค่เลือกให้ถูกเลือกสีกันซึมเบเยอร์รูฟซิลคูกันซึมที่ใช่ต้องมีกราฟีนชิลเทคจากเบเยอร์

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมาอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลทีไรอะทัดใจสทุกชิ้นอินเด็กซ์เคลียร์แรนเซลลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living Mall ทุกสาขา

0: Lunch Express
1: ร้านซักผ้าพี่บัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
2: ระบบกำลังทำการเคลียร์ความทรงจำพบความผิดปกติบางอย่างตรวจพบบุคคลหนึ่งยังคงอยู่ในส่วนลึกความทรงจำของคุณเพราะบางความทรงจำไม่สามารถลบได้ประมวลผลโดย Clock Friday 108คำถามหัวใจแชร์108คำถามที่ยังขาดใจมาก่อนได้ที่ Facebook Clock Friday Fanpage วันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน

0: ครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพยประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างขายเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและประกัน
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
3: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

ยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็

0: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลวีฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร024607717
2: เวลของคุณคืออะไรสำหรับชมไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่คือความมั่นคงที่ให้เราก้าวตามแพชชั่นได้อย่างมั่นใจชมเลือกแบบประกันเวล plus ready 90/8จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตที่ได้รับเงินคืน 10% ของทุนประกันภัยทุกปีตั้งแต่ปีแรกจนถึงอายุ89ปีและรับเงินก้อนสูงถึง 800% ของทุนประกันภัยเมื่อครบกำหนดสัญญาก้าวอย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคงแบบประกันเวล plus ready 90/8จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตสนใจติดต่อธนาคารกรุงไทยทุกสาขาผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอ9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
4: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
3: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอ9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
5: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ InnoBig
6: ฮะอินอะไรนะ

0: ุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
1: Regalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่

0: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
4: สวัสดีแคน
5: สวัสดีครับผม
4: เสี่ยนงนะเจอกันนะคะติดตามกันเนาะที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติค่ะเขากำหนดให้วันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกนะคะโดยประเทศไทย

0: บำบัดขณะเดียวกันก็ขอให้ประชาชนนะคะร่วมเป็นภาคีเครือข่ายความปลอดภัยนะคะภายใต้แนวคิดรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดนะคะพบเห็นความผิดปกติหรือว่าเบาะแสเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดในชุมชนก็แจ้งข้อมูลได
1: ้
0: สายด่วนปปส1386นะคะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังกับกสทช.นะคะเห็นชอบร่างแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฉบับที่3นะคะพ.ศ. 2569ถึง2573หลังจากผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโดยมุ่งยกระดับการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีแล้วก็ภูมิทัศน์สื่อดิจิตอลนะคะที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วค่ะคือสาระสำคัญของแผนแม่บทฉบับใหม่นี้ก็คือการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพค่าบริการที่เป็นธรรมแล้วก็ได้รับการปกป้องจากเนื้อหาที่เป็นเท็จบิดเบือนหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมนะคะขณะเดียวกันยังส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมด้วยนะคะนอกจากนี้กสทช.ค่ะยังเตรียมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะพัฒนากลไกกำกับดูแลแล้วก็ส่งเสริมการให้บริการภาพและเสียงผ่านระบบอินเทอร์เน็ตให้อยู่ภายใต้กติกาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมสื่อในปัจจุบันนะคะแล้วก็ยังมีแนวทางส่งเสริมการเข้าถึงบริการกระจายเสียงและโทรทัศน์ผ่านช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นค่ะโดยศึกษาการจัดทำแพลตฟอร์มกลางของประเทศสำหรับโทรทัศน์ภาคพื้นดินและวิทยุกระจายเสียงเพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้ประกอบการนะคะแล้วก็อำนวยความสะดวกให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ทั่วถึงนะคะรวมถึงรองรับการสื่อสารในภาวะฉุกเฉินในอนาคตด้วยนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆได้กับทางกสทช.นะคะ
1: ครับผม
0: อยู่กับพี่แคนค่ะรอบหน้าเดี๋ยวกลับมาต้นชั่วโมงค่ะ
1: ครับ
2: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

DJ playlist 55 minutes DJ Can DJ playlist by DJ Can นะครับวันนี้โอ้โหตอนเช้านี่รู้สึกว่าแสงมาแล้วเนาะแต่ว่าเมื่อคืนนี้มีใครเป็นบ้างที่ฝนตกหนักมากๆยังแข็งอยู่ในโซนนนทบุรีนี่คือตกตั้งแต่ช่วงประมาณเย็นๆนะฮะแล้วก็ยาวยันดึกเลยครับไม่รู้ว่าในโซนกรุงเทพหรือว่าฝั่งสมุทรปราการฝั่งปทุมธานีเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังกันหน่อยนะฮะเพลงเกี่ยวกับฝนหน่อยเนาะต้อนรับพิเศษด้วยแล้วกันฝนตกที่หน้าต่างครับ

0: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD
1: Chilling Track Chilling Track วันนี้ฮะมีหนึ่งเพลงที่เวลาเราเปิดโซเชียลปุ๊บมักจะได้ยินบ่อยมากๆนะฮะคนใช้กันเยอะมากๆใครที่ยังไม่เคยดูมิวสิกวิดีโอแนะนำให้ไปดูนะครับเพลงนี้เพลงเพราะมิวสิกวิดีโอก็ดีมากๆ Freehand ครับเมื่อถูกค้นพบ

ยซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 6-12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามินบีอาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

คิดถึงเสียงนี้เนาะเพลงกาวนะครับ18มนุษย์ทองคำนะฮะเพลงก็ออกมาแหวกแนวมากๆนะครับนี่คือหนึ่งเพลงของเพลงกาวที่มาใหม่นะครับก็ทำให้นึกถึงเพลงเก่าๆของเขาเหมือนกันเดี๋ยวต้องย้อนกลับไปเดี๋ยววันต่อไปเดี๋ยวหาเพลงของเพลงกาวนะฮะตั้งแต่สมัยเพลงมุมเนาะแล้วปล่อยวางเดี๋ยวเอามาเปิดให้ฟังนะฮะอ่ะทิ้งท้ายชั่วโมงนี้ก่อนนะครับใจกลางความรู้สึกดีๆในเวอร์ชันของพี่เอนะครับแล้วก็วินรัตนพลครับ

0: Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: คือเวลาลูกไม่สบายว่าเครียดแล้วนะตอนกินยานี้ยิ่งเครียดกว่าเดิมอีกอะ
2: เพื่อนเองก็เคยเจอคุณพ่อคุณแม่หลายคนที่เครียดเหมือนพี่โบนี่แหละค่ะปัจจุบันทางการแพทย์เราเองก็ยังมียาในรูปแบบเม็ดฟูด้วยนะคะพี่โบซึ่งผลิตมาเพื่อลดปัญหาของการกลืนโดยเฉพาะค่ะ
3: ผมก็เคยได้วันก่อนเนี่ยปวดหัวนะไปร้านยาเนี่ยเห็นพาราเซตามอลแบบเม็ดฟูขนาด500มิลลิกรัมตัวนี้เนี่ยแค่หย่อนลงน้ำครึ่งแก้วรอละลายจนหมดแล้วก็ดื่มกินง่ายมากไม่ต้องฝืนกลืนเม็ดใหญ่เลยเหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่น้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปนะทานได้หาซื้อก็ไม่ยากที่ร้านขายยาทั่วไปแล้วก็ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศเลยครับ
2: แต่ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องให้ลูกๆพักผ่อนให้เพียงพอจะได้กลับมาแข็งแรงไวๆ
4: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดย Tempra Fish ยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อม
6: IKEA Sale ลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่ IKEA บางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
7: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
8: ดี
9: คุณมีกินหืนไหม
8: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
7: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
10: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
7: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
10: จากไรที

0: ที่ที่มีคนอยู่จะมีถนนมีโรคร้ายจะมีโรงพยาบาลขาดการศึกษาจะมีโรงเรียนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเรานำส่งรายได้ให้รัฐนำไปพัฒนาที่ที่ต้องมีให้มีขอบคุณผู้ซื้อทุกคนที่เป็นผู้ให้กับประเทศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วยราษฎรเสริมรัฐยืนหยัดยุติธรรม
1: ข้าวตังข้าวตังดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
2: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
1: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
2: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
1: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
3: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: มัมช้อยมัมเลือก
2: เมียวเลิฟ
4: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมาอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ทีไรอะทัดใจสทุกชิ้นอินเด็กซ์เคลียร์แรนเซลลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดเนี้ยไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับอินเด็กซ์เคลียร์แรนเซลเคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ทุกสาขา
5: วิธี save energy แบบ
6: สวัสดีครับต้นธนสิทธิ์ครับวิธีดูแลโลกของต้นก็เหมือนการดูแลเสียงเพลงดีๆสักเพลงนั่นเองนะครับก็คือต้นจะเลือกใช้ทุกอย่างอย่างพอดีและใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆต้นจะเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องเสียงที่ประหยัดพลังงานถ้าไม่ได้ใช้งานก็ปิดทันทีไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้บางวันต้นก็เลือกอยู่เงียบๆฟังเพลงเบาๆชิลๆเปิดหน้าต่างรับลมแทนเปิดแอร์ครับเพราะต้นเชื่อว่าการใช้ชีวิตในจังหวะที่พอดีไม่ใช่แค่ดีต่อใจแต่ยังดีต่อโลกของเราด้วยครับ
7: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
8: Green News
9: โดย
10: ใครที่อันดับเล่นของภูเขาทอง
11: และให้แอนซีคุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย
12: ร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะ
13: หมายถึงเรื่องอะไรฮะ
12: กงข้อสอบท้องถิ่น
13: โอ้เออเออนี่ร้อนแรงแล้วก็อยู่นะเนี่ยตอนน
12: ี้ลุกลามแล้วก็กลายเป็นมหากาพย์ก็คือโอ้โหมันเรื่องราวทับซ้อนซับซ้อนอะไรกันไปหมดเลย
13: คือตอนนี้เรารู้กลวิธีละมันถูกเปิดเผยกลวิธีมาแล้วแต่คราวนี้เนี่ยมันเกิดได้ยังไงนั่นแหละ
12: นั่นไง
13: ตกลงฝั่งไหนกันแน
12: ่อ่
13: ะก็มีสองฝั่งใช่ไหมคือฝั่งท้องถิ่นกับฝั่งผู้จัดสอบ
12: ฝั่งไหนกันแน่แล้วใครบ้างนะเออนะคะอ่ะก็เพื่อสร้างความเชื่อมั่นคือมันเป็นเรื่องที่กระทบต่อความเชื่อมั่น
13: มากมากครับ
12: มากมากเลยนะคะเออเนาะมันจะกอบกู้ความเชื่อมั่นกลับคืนมาได
13: ้
12: อย่างไรขนาดไหนเออนะคะก็เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากกรณีที่เกิดขึ้นวันนี้มีรายงานนะคะทางกระทรวงมหาดไทยเขาสั่งการไปถึงผู้ว่าจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนที่พบเบาะแสการกระทำผิดหรือได้รับผลกระทบจากการกระทำความผิดในกรณีที่เกิดขึ้นแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศูนย์ดำรงธรรมอำเภ
13: อ
12: หรือศูนย์ดำรงธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดหรือผ่านเว็บไซต์ damrongthamm.moi.go.th นะคะโดยสามารถติดต่อประสานงานหรือถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางสายด่วนศูนย์ดำรงธรรมโทร1567
13: ครับ
12: เรื่องราวยังไม่จบง่าย
13: ๆยังไม่จบง่าย
12: ๆเดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปนะคะในแต่ละวันมันจะมีเปิดนู่นออกมาม
13: ัน
12: มีอันนี้ออกมามันมีคนนี้โผล่ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
13: คือนี่ผมก็รอแบบผลสอบอยู่ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายเขาก็ให้บรรจุไปก่อนแล้วเน
12: า
13: ะมันบรรจุไปก่อนเพราะว่าบางคนก็ไม่ได้โกงไงเขาก็สอบได้จริงๆแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดคนที่เข้าไปแล้วเดี๋ยวตรวจเจออีกทีนึงอ่ะก็ค่อยว่ากัน
12: นะคะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนะคะเชิญชวนพระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวไทยทั่วประเทศเลยค่ะสร้างทานบารมีครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการเมตตามหากุศลร่วมใจบริจาคโลหิตถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษา 26มิถุนายน2569นะคะระหว่างวันที่26ถึง28มิถุนายนนี้นะคะที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่นะคะ7แห่งภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศนะคะแล้วก็โรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศเลยค่ะโดยเรื่องนี้นะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิชสิริซึ่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนะคะบอกว่าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษา

0: ก็จะส่งผลทำให้มีปริมาณโลหิตเพียงพอต่อความต้องการของโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศด้วยนะคะก็เชิญชวนกันนะคุณผู้ฟังใครที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนะคะพร้อมที่จะบริจาคโลหิตคือต้องบอกว่าหลายๆคนอ่ะบริจาคโลหิตเป็นประจำอยู่แล้วด้วย
1: ทุก3เดือนเนาะเหมือนเขาลงคิวไว้เลยอ่ะ
0: ใช่แล้วนะคะว่าถึงพอครบ3เดือนปุ๊บก็ไปบริจาคโลหิตนะคะเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนกันนะคะเดี๋ยวต่อกับแคนค่ะรอบหน้าต้นชั่วโมงติดตามด้วยกันต่อนะ
1: ครับผม

0: ทั่วประเทศ
1: และ High and Seek คุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย High and Seek พบความสนุกที่ซ่อนไว้ในทุกคำพาเล
2: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
3: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆอยู่กันต่อในชั่วโมงที่2นะครับตอนนี้เที่ยง6นาทีกับอากาศร้อนๆข้างนอกตอนนี้เลยนะฮะถ้าเกิดพูดถึงน้องๆที่เป็นทีป๊อปตอนนี้ความสามารถเยอะมากๆนะครับเพราะทุกคนเนี่ยเขาก็จะร้องเพลงได้ดีนะฮะเต้นได้แล้วก็สิ่งสำคัญคือแสดงได้ด้วยคือครบถ้วนมากๆน้องหนึ่งคนที่น่ารักมากๆแล้วก็เป็นหนึ่งคนที่เก่งมากๆนะฮะกำลังพูดถึงออฟโรดครับมีเพลงนี้มาคับใจอยู่ได้

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: ดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: แค่มาที่วัดเชกเพรส
0: บาลสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
3: คุณผู้ฟังครับ Cover Night Live ครั้งต่อไปเนี่ยรอกันเลยนะครับสำหรับ Moonlight Lounge Doggy Lion แล้วก็ว่านหวานๆนะครับเชื่อว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าจะมีความหรูหรามีความแบบว่าอยู่ใต้แสงจันทร์อะไรอย่างงี้เนาะอ่ะรอดูกันเลยว่าใครจะมีโอกาสได้ไปบ้างนะครับวันนี้พูดถึงช่วงเวลากลางคืนเหงาๆเนี่ยนะฮะนึกถึงเพลงนี้ขึ้นมาอิ๊งค์วรันธรและเบลสุพลนะครับ

Lunch Express ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express เตรียมตัวช้อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: ิ่งกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: ของดองหน่อยไหมเพื่อนเรียวนัวเติมจุลินทรีย์สุด
0: ของหมักดองไม่ได้ดีต่อลำไส้ทุกอย่างนะให้สังเกตคำว่า live and active culture นั่นแปลว่ายังมีจุลินทรีย์ดีมีชีวิตอยู่แต่ถ้าเป็นแบบ shelf stable วางขายนอกตู้เย็นแล้วก็เก็บได้นานอาจผ่านความร้อนจนจุลินทรีย์ดีไม่เหลือแล้วอย่างคอมบูชาบางยี่ห้อมีน้ำตาลสูงจนเกินไปหรือกิมจิในสูตรที่เค็มจัด Acromantia mucinophila แบคทีเรียตัวดีนี้ก็ไม่อยู่แล้วล่ะจ้ะถ้าจะให้ดีต่อลำไส้ต้องหมักจริงมีจุลินทรีย์มีชีวิตไม่หวานไม่เค็มเกินไปแล้วก็ต้องสะอาดปลอดภัยนะจ๊ะดาว
1: เพื่อนนี่ช็อตฟิลตลอดเลย
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยพญาไทกัดบาลานซ์ชีวิตสมาร์ทสตาร์ทที่สุขภาพลำไส้ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวีต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

วัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้

ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: Orange Express
1: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
2: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
3: ใช้ ReBeFortวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: ใสกิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
1: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.อส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.อส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
2: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
0: เอาล่ะครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
3: Inspiration จากเจดเจดพิพัฒน์
4: ผมทำงานด้วยการที่ผมรู้สึกว่าผมไม่เก่งตลอดเวลาดีกว่าการที่ผมรู้สึกว่าผมเก่งแล้วผมพอแล้วผมดังแล้วทุกอย่างมันไม่มีสูตรตายตัวว่า1 2 3 4แล้วจะปังแต่ว่าขอให้มีความสุขกับมันครับเวลาที่คุณมีความสุขกับมันน่ะคุณจะส่องแสงอะไรบางอย่างผมพยายามทำอย่างนั้นในทุกๆวันเพราะว่าผมรู้สึกว่าความสุขมันหายากครับทุกวันเนี่ยความเครียดมันเยอะผมว่ามีความสุขให้มากเป็นตัวเองให้ได้เร็วที่สุดณวันนั้นน่ะคุณจะแฮปปี้กับทุกวันของคุณ
3: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น. ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube Airtime โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิคารินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น

0: โดยซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B
1: Smiley Request
2: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
3: Smiley Request นะครับโดย Smart Social Bank for All Life ครับจากธนาคารออมสินและสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินนะครับหนึ่งเพลงจากอ้อพงศักดิ์นะครับเหตุผล108

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคริน
1: ทิ้งท้ายคลาสสิกครับวันนี้นะครับถึงเพลงจากบอยกฤษยพงษ์แล้วก็พี่ตู่ภพธรนะครับจะทำยังไง What will I do นะฮะลากันเพลงนี้นะชั่วโมงต่อไปเจอกับพี่แบมนะครับเจอกันอีกที่สัปดาห์หน้าบ๊ายบายนะครับ

0: ึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสกระชายขาว
1: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
2: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
3: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนCanny

0: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า
1: โรคยากก็หมอนี่โรคซับซ้อนก็หมอนี
2: ่เอ๊ะหมอนี่คือหมอไหนคะ
1: หมอนี่แหละครับหมอที่โรงพยาบาลสินแพทย์ไม่ว่าจะเรื่องตับไตลำไส้ทางเดินหายใจหัวใจไขข้อท่อน้ำดีหมอที่นี่พร้อมดูแลที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
2: ที่ไหนนะคะขออีกที
1: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
3: ก๊อกก๊อกก๊อกยิบล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิบล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิบซ่อมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิบล็อกตราบ้านที่เข้าใจบ้าน

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ซีคอน Double D Double Deal กลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอ9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
2: พอประ

0: ดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอ9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียวCPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็กเกจจิ้ง World Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลก International Healthcare Week จัดโดย Informa

0: บ้านรั่วใครผิด
1: ช่างจบงานแต่ปัญหาไม่จบ
2: ก็คุณนั่นแหละเลือกของไม่ดี
1: ต้องโทษคน
0: หยุดโทษกันไปมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยสีกันซึมเบเยอร์รูฟซิลคูที่มีกราฟีนชิลแอคทีฟอินไซต์ช่วยให้เนื้อฟิล์มหนาแน่นแทรกซึมเข้าไปยึดเกาะและปรับระดับพื้นให้เรียบเนียนกันรั่วซึมได้ 100% ทนนานถึง8ปีหน้าฝนนี้แค่เลือกให้ถูกเลือกสีกันซึมเบเยอร์รูฟซิลคูกันซึมที่ใช่ต้องมีกราฟีนชิลเทคจากเบ

0: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามิวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำและตะซอยงาดำอร่อยมาก
1: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอลเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
2: ขายเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและประกันสุ
3: ขไปเข้าศูนย์กัน
4: ศูนย
3: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเล็กตะซอยสูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายแต
4: ่อร่อยมาก
3: ดื่มเล็กตะซอยสูตรน้ำตาลทรายศูนย์เปอร์เซ็นต
5: ์อร่อยเกินต้าน

0: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิก
1: ฮะอินอะไรนะ
0: อินโนบิก

0: จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
1: บริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: เพราะลำไส้คือสมองที่สองของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
3: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่กับหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะโรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
2: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัตไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probiotic พญาไทกัตบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
1: บริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้

0: ิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซแลบ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
5: ๆ What makes a thinking school student unique?
6: We ask questions and think why.
7: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
8: That's how we learn to think for ourselves.
4: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป
9: ์1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
10: เขาตังเขาตัง
11: ดูดิเปิดถุงมัมชอยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
12: ก็มัมชอยหอมฟุ้งขนาดนี้จะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
11: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
12: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
11: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
13: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
11: มัมชอยมัมเลือก
12: เมียวเลิฟ
14: เร่งรีบตอนนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
15: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าไทยนี้ Cover Night Live Moonlight Loungeปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพวาดวันวาน

0: ท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: Green News โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะHappy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติก
3: กลางคืนก็เจอกันกลางวันก็ไม่พลาดสวัสดีค่ะพี่แบมบี
4: ้ถึงเธอกลางวันฝันถึงเธอกลางคืนไง
3: อุ้ยเอาไปฝันถึงด้วยหรอ
4: นี่วันก่อนนะคุณดีเจประจำช่วงอ่
3: ะ
4: เขาส่งข้อความมาหาดิฉัน
3: อ๋อเหรอ
4: เขาบอกว่าก๊อกก๊อก
3: อ้าวมีก๊อกก๊อกด้วย
4: เมื่อคืนฝันถึงพี่ด้วย
3: อุ้ยตายแล้ว
4: เราก็เลยตอบไปว่
3: า
4: พี่ยังอยู่ฉันจะไปเข้าฝันได้ยังไง
3: ให้เข้าฝันเจ้าของช่วงนี้ใครนะ
4: จำไม่ได้เหมือนกันก็เลยแบบว่าเป็นความคิดถึงแหละ
3: คือ
4: จะบอกว่าคิดถึงคนฟังผ่านเรา
3: คิดถึงพี่บ้ามเลย
4: เพราะว่าเขาเห็นว่าจะลาหลายวันอยู่ไหม
3: ใช่
4: ใช่ไหม
3: ดูมีแวว
4: เขาบอกหรือยังนะ
3: เขาไม่แน่ใจนะคะน่าจะไม่แน่ใจเหมือนกันเอาจริงพูดซ้ำเลยว่าไม่แน่ใจอะซ้ำสามเลยอะ
4: คุณอยู่กับเขาทุกวันนะ
3: อยู่แป๊บเดียว
4: อยู่แป๊บเดียว
3: 5นาที10นาทีแล้วก็ไป
4: คือเรามีความหมายต่อกันเพียงแค่ต้นชั่วโมง
3: นิดเดียวเท่านั้นเองเออนะคะหลังจากนั้นไม่รู้ละ
4: ไม่รู
3: ้อย่างวันนี้ก็ไม่รู้นะ
4: อ
3: ้
4: าวหรอ
3: ใช่นะคะ
4: เมื่อคืนคนฟังยังแอบไปถามเลย
3: เหรอ
4: เออบ่ายโมงพี่แบมมาไหม
3: เออพี่แบมมาไหมพี่แบมมาจ้า
4: ไม่ได้บอกใครเลยเนี่ย
3: นะเจอพี่แบมแหละช่วงนี้นะคะติดตามกันต่อเนาะเดินหน้าตรวจสอบสภาพอาคารเก่าอย่างต่อเนื่องเลยนะคะช่วงนี้สำนักงานเขตปทุมวันเขาส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจแล้วก็ประเมินสภาพอาคารตึกแถวที่อาจจะมีความเสี่ยงสุดตัวโอ้มันก็เสื่อมสภาพตามเวลาเนาะ
4: อันนี้พูดถึงในบ้านเราใช
3: ่
4: ไหม
3: ใช่แล้วนะคะครอบคลุมทั้งการตรวจสอบตัวอาคารข้างเคียงพื้นที่โดยรอบนะคะพร้อมกับประเมินองค์ประกอบโครงสร้างที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายอย่างเช่นคอนกรีตมันกระท้อโอ้โหกระท้อจนแบบเห็นเหล็กเสริมเลยนะคะเหล็กเสริมเกิดสนิมอะไรเงี้ยคานหรือว่าโครงสร้างที่รองรับการสาดไม่มีความมั่นคงรวมถึงส่วนประกอบอื่นๆที่มันอาจจะหลุดร่วงแล้วก็สร้างความเสี่ยงต่อคนที่พักอาศัยรวมไปถึงคนที่ผ่านไปผ่านมาด้วยนะคะเพราะในกรุงเทพมหานครเนี่ยต้องบอกว่ามีอาคารเก่าเยอะมากนะตึกแถวอาคารพาณิชย์อาคารพักอาศัยที่สร้างมาหลายสิบปีละโดยเฉพาะอาคารที่สร้างก่อนที่จะมีการบังคับใช้มาตรฐานการออกแบบเพื่อรองรับแผ่นดินไหวนะคะคืออาคารเหล่านี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกออกแบบให้รองรับแรงสั่นสะเทือนหรือว่าภัยพิบัติรุนแรงในระดับเดียวกับมาตรฐานปัจจุบันนะคะซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเขาก็แนะนำนะคะว่าเจ้าของอาคารควรจะหมั่นสังเกตความผิดปกติของโครงสร้างอย่างสม่ำเสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นเราอาจจะเห็นแล้วล่ะว่าอุ๊ยมันมีรอยร้าวแต่สังเกตหน่อยว่าเอ๊ะรอยร้าวมันมีขนาดเพิ่มขึ้นหรือเปล่าหรือว่ามันยังเท่าเดิมอยู่หรือว่ายังไงพื้นผนังสุดตัวไหมเสาคอนกรีตแตกร้าวปูนกระท้อจนเห็นเหล็กเสริมเหล็กเกิดสนิมหรือเปล่าหรือว่าเอ๊ะมันมีชิ้นส่วนอาคารหลุดร่วงแปลกๆนะโดยเฉพาะหลังจากเกิดฝนตกหนักน้ำท่วมหรือว่ามันเป็นแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวนะคะถ้าเกิดว่าพบความผิดปกติไม่ควรซ่อมแซมเองโดยที่ไม่มีการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญนะคะแต่ว่ารีบแจ้งสำนักงานเขตหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เจ้าหน้าที่เขาเข้าไปตรวจสอบดีกว่านะคะป้องกันความเสียหายที่มันอาจจะลุกลามใหญ่โตนะคะ
4: ค่ะ
3: เพราะว่ามันเป็นเรื่องของความปลอดภัยด้วยแหละนะคะก็มีอีกหลายๆพื้นที่นะคะที่ก็เดินหน้าตรวจสอบอาคารเก่ากันอย่างต่อเนื่องอยู่ในช่วงนี้นะคะ
4: ใช่ค่ะเพราะว่าไม่ใช่แค่เฉพาะกรุงเทพชั้นในที่มีตึกอาคารเหล่านั้นที่เพิ่งเกิดเหตุไปอะไรเงี้ยคือบางที่เนี่ยคนที่อยู่มานานก็คงจะพอรู้ว่าอายุมันอยู่ประมาณไหน
3: หรือแม้แต่บ้านเป็นบ้านแบบเป็นหลังก็ตามอะเนาะอาจจะไม่ใช่แบบเป็นตึกแถวหรืออะไรเงี้ยก็ควรจะต้องหมั่นตรวจสอบด้วยเหมือนกันแหละ
4: ใช่
3: นะคะเพราะบางทีอยู่อาศัยมานาน
4: ค่ะ
3: นะคะเพราะว่ามันก็มีความเสื่อมความทรุดไปตามเวลานั่นแหละตามระยะนะคะก็ต้องมีการเหมือนกับ เมนเทนแนนซ์เขาหน่อยเน
4: า
3: ะ
4: จริงจริงจริง
3: นะคะอยู่กับพี่แบมค่ะคุณผู้ฟังรอบหน้าต้นชั่วโมงเดี๋ยวมีกรีนอัปเดตค่ะ
4: ค่ะ
1: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบ Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20 ปี Healthy Makes Happy

รู้สึกว่าดีเจเจ้าของช่วงเขาจะบอกกับคุณผู้ฟังไปแล้วนะคะว่าลานะลาเจอกันเดือนหน้าเลยนะคะวันนี้วันศุกร์26มิถุนายนนะคะก็ไม่กี่วันละค่ะที่เจ้าตัวจะไม่อยู่นะคะก็จะฝากพี่ๆดีเจสลับกันแทนไปมานี่แหละนะคะส่วนวันนี้วันส่งท้ายสัปดาห์วันศุกร์แล้วก็ดีเจแบมพลาดิสายสวัสดิ์ขอมาทำหน้าที่แทนดีเจพียูในช่วงบ่ายของวันนี้ละกันนะคะ106.5 Dream Wave ช่วงกลางคืนไม่มีแจกบัตรอ่ะแต่ว่ากลางวันไหนๆมาแทนแล้วเขาก็ต้องบอกว่าแจกแทนด้วยละกันนะคะรอมากันตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วใช่ไหมคะช่วงบ่ายอ้าวใครอยากจะมาลุ้นบัตร Cover Night Live ค่ะไปดูโชว์ดีๆจาก Bookie Lion และว่านวานๆกันนะคะวันเสาร์ที่1สิงหาคมเราจัดกันที่โรงละครอักษรา King Power Cover Night Live Moonlight Lounge ค่ะคุณผู้ฟังคนไหนที่อยากได้บัตรนะคะวันนี้ลุ้นกันเหมือนเดิมทางข้อความส่งมาได้นะคะผ่านแอป A ทำฟังปินของเรานี่แหละนะคะชื่อนามสกุลเบอร์โทรกลับแล้วก็บอกนิดนึงด้วยละกันว่าตอนนี้คุณผู้ฟังเองติดตามฟังกลิ่นเวฟกันอยู่ที่ไหน

0: อุ่นเครื่องกันไปก่อนนะคะคนที่บอกว่าอยากได้เพลงที่มีจังหวะหน่อยค่ะเพราะว่าช่วงบ่ายนี่แหมเกือบจะต้านทานความง่วงเอาไว้ไม่ไหวแล้ว
1: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HDโดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวแค่มาที่วอชเอ็กซ์เพรสบาลสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
0: เรายังคงจากบัตรกันอย่างต่อเนื่องนะคะ Cover Night Live ค่ะ Moonlight Lounge นะคะบอกกับคุณผู้ฟังเอาไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วนะคะว่าใครที่อยากจะร่วมสนุกลุ้นบัตรกันแล้วก็อย่าลืมเข้าไปลงทะเบียนกันก่อนนะคะ atime.live/greenwave แล้วก็ฟังกติกาจากแต่ละช่วงดีเจกันได้เลยวันนี้ถามคุณไปว่าฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างโหเยอะมากนะคะที่ส่งเข้ามาแต่สำหรับผู้โชคดีในช่วงบ่ายวันนี้ฟังอยู่แถวอ่อนนุชนี่เองกรุงเทพมหานครนะคะก็แสดงความยินดีกับคุณอัญชลีได้บัตรไป2ใบเลยนะคะชวนใครก็ได้ค่ะไปนั่งดูคอนเสิร์ตด้วยกันกับเรา Enjoy นะคะ

0: ่ที่มีเธอ
1: หลายคนกำลังขับรถอยู่นะคะถึงก็ต้องจอดข้างทางเลยทีเดียวเพื่อที่จะส่งข้อความบางคนอยู่บนทางด่วนอะไรแบบนี้นะคะต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกข้อความและวันศุกร์แบบนี้หลายคนก็ work from home ด้วยนะคะดูจากที่คุณส่งเข้ามาบอกกับเราแล้วก็จะร่วมสนุกลุ้นบัตรคาร์บอไนท์ไลฟ์ช่วงนี้เราได้ผู้โชคดีไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ยังไงเดี๋ยวติดตามกันได้นี่เพิ่งเป็นช่วงแรกของวันที่มีแจกกันอีก2ช่วงต่อจากนี้ลุ้นกันได้เลยอีก2ช่วงก็ที่ต้องเป็นช่วงดีเจอะไรเอ่ยวันนี้ต้องเป็นดีเจพี่ปอกับดีเจพี่เฟียสนะคะ2ช่วงอีกช่วงละ2ใบค่ะ
2: คาเฟ่ไนท์แลนด์โดย
3: ลองสักทีเธอสักทีเธอมาสักผ้าที่ Wash Express
4: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express เตรียมตัวช้อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: ิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: ช่วงนี้เครียดแล้วก็ท้องเสียบางวันก็อารมณ์แปรปรวนป่วยวนไปอีกไม่รู้จะหาสาเหตุโรคไหนก่อนดีเนี่ย
0: อาจจะเริ่มจากลำไส้ของเราก็ได้นะคะเพราะว่าลำไส้เปรียบเสมือนสมองที่2ของร่างกายมนุษย์ถ้าจุลินทรีย์ในลำไส้เสียสมดุลจะทำให้ระบบของร่างกายเรารวนไปหมดเลยค่ะลองตรวจเช็คสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ดูนะคะพี่เป้จะช่วยบอกสาเหตุได้มากขึ้น
1: เรื่องตรวจสมดุลจุลินทรีย์พี่เป้ว่าที่นี่ดีนะครับเพราะที่เครือโรงพยาบาลพญาไททุกสาขาเขามีโปรแกรมตรวจจุลินทรีย์ในลำไส้กัดไมโครไบโอมช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงโรคได้เหมาะกับคนที่มีปัญหาสุขภาพแต่ตรวจไม่เจอสาเหตุหรือคนที่ต้องการมีสุขภาพดีแบบ longevity เขาก็มีแพทย์ชำนาญการช่วยวางแผนเพื่อเราโดยเฉพาะได้ตรวจแบบนี้พี่เป้ว่าครบดีเหมือนกันนะครับ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยพญาไทกัดบาลานซ์ชีวิตสมาร์ทสตาร์ทที่สุขภาพลำไส้ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
4: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการ์เร็ต
5: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
6: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
7: ดี
8: คุณมีกินหืนไหม
7: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
6: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
9: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
6: เขียวมันเต็มเม็ด
9: จากไรทิพย
5: ์สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
10: ่ชอบคนละอย่างก็ไปด้วยกันได้สหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟสครั้งที่30สายกินเช็คอินร้านอร่อยสายแฟชั่นแวะทุกบูธไม่มีหลุดสายคุ้มลดแรงจนต้องตุนสายบิวตี้ลองสีไหนก็ใจสั่นสายกรี๊ดฟินติดขอบเวทีครบทุกไลฟ์สไตล์ที่สหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟสช็อปกินฟินเป๊ะทุกสายไปด้วยกันนะ 25-28 มิถุนายนนี้ห98-100ไบเทคบางนา
11: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมา Index Living Mall ที่ไรอะทัดใจสักทุกชิ้น Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living Mall ทุกสาขา

0: ขออำนาจขอบารมีขอให้การงานรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าขอพรกับกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Do D Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและไฮลักซ์ทราเวลเกรเตอร์ทูเกเตอร
2: ์เดินสับแบบมั่นใจจนใครก็ต้องมองเอ้าพอด
3: Proud to be pride and right to love ความพิเศษที่สร้างได
4: ้มีความสุขที่จะรักในทุกรูปแบบฉลองพรายมันกับ Music Day เติมความรู้สึกดีกันยาวๆตลอด48ชั่วโมงทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Web
5: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียวอาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
6: Smiley Request
7: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
8: เอามาจากข้อความของคุณผู้ฟังที่ส่งมาบอกแล้วกันนะคะบอกว่าพี่แบมคะสดๆอย่างเงี้ยก็ต้องขอฟังเพลงนี้เลย

0: ็นเพลงของคนโสดนะคะอีกหนึ่งเพลงเพราะในช่วงของ Smiley Request ด้วยขอบคุณคุณเปิ้ลนะคะส่งข้อความเข้ามาขอไว้และต้องขอบคุณด้วย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินทร์ Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินทร์นะคะ
1: Smiley Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินทร์ Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิครินทร์

ชคดีในเรื่องไหนๆก็ตามนะคะโชคดีเรื่องความรักโชคดีในเรื่องการทำงานหรือว่าโชคดีในชีวิตส่วนตัวขอให้โชคดีด้วยละกันวันนี้วันศุกร์แล้วลัคกี้ยูจากอิงวรันธรและโฟร์อีฟค่ะ มีเพลงหนึ่งจากพี่โต้วสันต์นะคะที่คุณผู้ฟังขอฟังเอาไว้ด้วยมาย้อนเวลาฟังเพลงนี้กัน

0: โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์International Healthcare Week ที่ศูนย์สิริกิติ์ 8-10 กรกฎาคมนี้จัดโดย Informa Markets
1: มาฟังเพลงเศร้านะคะสะท้อนเสียงของหัวใจที่มันแหลกสลายไปหมดแล้วยอมรับตัวเองว่ามันยังเก่งไม่พอที่จะลืมใครบางคนนะคะนี่คืองานใหม่จาก PP Grid ค่ะเก่งไม่พอ

0: 1ชั่วโมงแรกผ่านไปอย่างรวดเร็วจริงๆเลยนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรามานั่งฟังเพลงเพราะกันแบบยาวๆนะคะ DJ Playlist ค่ะบ่ายนี้อยู่กับ DJ Bam ถึงบ่าย3โมงเลยนะคะ
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
4: ร่างกายคนเราเนี่ยสูญเสียแคลเซียมตลอดเวลาถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็แค่กินอาหารที่มีแคลเซียมสูงก็พอจะได้อยู่ไหมหมอ
3: ส่วนใหญ่เราจะกินไม่พอกับที่เสียไปนะสิคะพี่เฟียถ้าเราจะกินให้ถึงจริงๆนมสดต้องดื่ม 3-4 แก้วใหญ่ๆใน1วันบล็อกโคลี่จะต้องกิน 1.5 กิโลกรัมต่อวันค่ะถึงจะได้แคลเซียมที่ร่างกายดูดซึมเข้าไปใช้ได้จริงครบตามเกณฑ
4: ์ถ้าต้องกินเยอะขนาดนั้นน่ะพี่ไม่ไหวจริงๆอ่ะแต่ดีนะที่มีอาหารเสริมยิ่งตัวที่พี่กินน่ะมีทั้งแคลเซียมที่ช่วยบำรุงและก็เสริมสร้างกระดูกมีคอลลาเจนไทป์2ที่ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของข้อมีวิตามิน D3 ช่วยในการดูดซึมแล้วก็นำพาแคลเซียมเข้าสู่ร่างกายได้ดีเนี่ยพี่พกติดกระเป๋าไว้เลยเอาไว้กินหลังอาหาร
3: ถ้าเริ่มก๊อกแก๊บเริ่มเสียวแป๊บอย่าปล่อยผ่านเด็ดขาดเลยนะคะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
1: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ
5: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยางยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกยางซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอลเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์ทีมค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกยางขายเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขาย
6: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
7: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
8: ในวันที่ AIบอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
9: ๆ What makes a thinking school student unique?
10: We ask questions and think why.
11: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
12: That's how we learn to think for ourselves.
8: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
13: บ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคงานเดียวที่ทำให้ทุกคนร้องว่าจัดแล้วจัดแล้วจัดบ้านสวยไม่ไหวแล้วบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคพบหลากหลายไอเดียแต่งบ้านจัดสวยรวยสุขทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังจาก Power by วัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านและของน่าช้อปอีกเพียบเจอกัน 20-28 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทอง

0: ดาชี
1: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
2: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
1: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี้
3: นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
1: เด็กทานได้ใช่ไหม
3: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งฮาริสแจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตร27มิถุนายนนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์
5: ระบบกำลังทำการเคลียร์ความทรงจำพบความผิดปกติบางอย่างตรวจพบบุคคลหนึ่งยังคงอยู่ในส่วนลึกความทรงจำของคุณเพราะบางความทรงจำไม่สามารถลบได้ประมวลผลโดย Club Fly Day 108คำถามหัวใจแชร์108คำถามที่ยังขาดใจมาก่อนได้ที่ Facebook Club Fly Day Fanpage วันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน
6: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
7: ช่วงฟังค่ะ ดิฉันจะบอกคุณผู้ฟังให้เรามาระวังในเรื่องของการรับประทาน
8: ทำไมอะคะพี่แบง
7: ค์ ทำเสียง
8: ทำไมต้องเรามาระวังอะไรขนาดนั้นนะคะ
7: เสียงเมื่อสักครู่ไม่ใช่อย่างนี้นะคะ เสียงเมื่อสักครู่มันออกแนวอึดอัดยังไงก็ไม่ทราบ
8: ใช่ค่ะคือถ้าคุณผู้ฟังได้ฟังแล้วเอ๊ะทำไมเสียงดูเป็นห่วงก็คือระบบการหายใจการมันติดขัดนิดนึง
7: คุณผู้ฟังคะคุณสุยนะเดินเข้ามานะคะแล้วก็แบบว่าขยับกางเกงอยู่นั่นแหละค่ะ
8: พี่แบมฉันไม่ไหวแล้วเธอ
7: เกิดอะไรขึ้นคะคุณ
8: พุงฉันจะแตกแล้วตั้งแต่เที่ยงจนถึงบ่ายโมงยังไม่หยุดเลยจ้าย
7: ังไม่หยุดรับประทานเลย
8: รับประทานเลยจ้าตายแล้วอารมณ์เหมือนโยโย่เหมือนกันเน
7: า
8: ะ
7: เมื่อสักครู่บอกว่าไม่ใช่เที่ยงดิตั้งแต่สายแล้วใช่ไหม
8: ช่วงสายไอจุ๊บอีจิ๊บอะไรเงี้ยมาเรื่อย
7: มาเรื่อย
8: มันหิวอะ
7: คือบางทีเนี่ยทานข้าวไม่เป็นเวลาไงบางคนก็อาจจะมีอะไร
8: จริงๆเวลาทานข้าวเป็นเวลานะแต่ว่า
7: แต่เวลารองท้องเนี่ยไม่เป็นเวลาไปสักนิด
8: นะคะซึ่งไม่ใช่เรื่องดีเลย
7: ไม่ใช่เรื่องดีจะอึดอัดเอาแบบนี้
8: ใช่ค่ะ
7: แล้วตอนนี้ไหวไหมคะ
8: ต้องไหวแล้วค่ะ
7: คุณสีหน้าบอกว่าแบมอีกกี่นาทีจะเปิดไมค์เนี่ย
8: ขอฉันหายใจเฮือกนึงก่อนได้ปะ
7: ช่วงนี้ดีขึ้นนิดนึง
8: ค่ะ
7: มาอัปเดตกันหน่อย
8: ใช่ค่ะอัปเดตกันหน่อยนะคะเรื่องนี้ก็หลายๆประเทศทางฝั่งยุโรปที่สุดของคลื่นความร้อน
7: โอ้โห
8: กระหน่ำมากๆเนาะโอ้โหปีนี้นี่คือช่วงที่ผ่านมาเขาร้อนไหมเขาก็ร้อนขึ้นนะเอาจริงอุณหภูมิเขาก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันอย่างในช่วงหน้าหนาวก็เป็นหน้าหนาวที่แบบอบอุ่นอะไรเงี้ยแต่ว่ามาปีนี้ก็คือหนักหนาสาหัสมากๆ
7: คุณผู้ฟังของเราที่ตามฟังอยู่แถบๆนั้น
8: ค่ะ
7: เดี๋ยวนี้ตอนกลางคืนส่งข้อความมาตลอด
8: ใช่ไหม
7: อยู่อิตาลีอยู่ลอนดอนบอกว่าร้อนมากจริง
8: มากๆนะคะอย่างที่ฝรั่งเศสเขาออกมาตรการเข้มเลยนะคะห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่สาธารณะที่ปารีสนี่แหละสั่งห้ามดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่สาธารณะตั้งแต่ช่วงเที่ยงของวันศุกร์ถึง7โมงเช้าของวันเสาร์แล้วก็ใช้มาตรการเดียวกันในช่วงสุดสัปดาห์นะคะเรื่องของการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันนี้ก็จำกัดแบบซื้อกลับบ้านด้วยก็คือตั้งแต่ห้ามก็คือห้ามแต่ช่วง6โมงเย็นถึงไปจนถึง7โมงเช้าอ่ะ
7: ค่ะ
8: นะคะแต่ว่าร้านอาหารบาร์อะไรต่างๆที่ได้รับอนุญาตก็ยังสามารถให้บริการตามปกตินะคะซึ่งรัฐบาลเขาได้ยกระดับการเตือนภัยด้านสาธารณสุขขึ้นไปสู่ระดับสูงสุดเพื่อที่จะเพิ่มกำลังบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ดูแลกลุ่มเปราะบางนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโรงพยาบาลหลายๆแห่งเริ่มที่จะรับภาระหนักละเพราะว่ามีผู้ป่วยได้รับผลกระทบจากอากาศร้อนมากนะคะซึ่งกระทรวงสาธารณสุขของฝรั่งเศสก็เตือนนะคะว่าคลื่นความร้อนครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นอันตรายเฉพาะผู้สูงอายุน
7: ะ
8: แต่คนในวัยหนุ่มสาวก็ได้รับผลกระทบด้วยเหมือนกัน ขาบอกว่าพบผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะหน่วยรถพยาบาลในปารีสรับแจ้งเหตุผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นมากกว่าปกติถึง4เท่า
7: ค่ะ
8: นะคะโดยเขาบอกว่าอัตราการเสียชีวิตในเมืองหลวงเนี่ยกำลังเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็เตือนประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือคนวัยหนุ่มวัยสาวอะไรเงี้ยเขาก็มองว่าแบบเอ้ยอย่าคิดว่าเราร่างกายแข็งแรงไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยแล้วบางทีไปออกกำลังกายอะไรหนักๆมากๆเขาบอกว่าก็พักสักหน่อยไหมล่ะในช่วงที่สภาพอากาศมันแบบมันร้อนจัดมากขนาดนี
7: ้
8: หรือไม่ก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนการออกกำลังกายในร่มไห
7: ม
8: หรือแบบอาจจะจากที่เราเคยออกไปวิ่งข้างนอกก็ต้องปรับเปลี่ยนกีฬาหน่อยไหมล่ะ
7: ใช
8: ่
7: นะคะ
8: นะคะเพราะไปฝืนแล้วเดี๋ยวร่างกายคือบางคนยิ่งแบบคิดว่าตัวเองไหวอะยิ่งโหมหนักเข้าไปใหญ่ซึ่งมันก็เป็นการฝืนเกินกว่าที่ร่างกายเราจะรับไหว
7: ค่ะแล้วยิ่งร่างกายของเขาไม่ได้อยู่แบบทนทานเหมือนคนไทยเรานี่นะ
8: เราม
7: ีระบบระบายความร้อนที่ค่อนข้างจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วไง
8: แต่ช่วงนี้เราก็ไม่ค่อยจะคุ้นเท่าไหร่เลยนะคะเราก็ยอมรับว่าโอ้มันก็ร้อนมากจริงๆอะ
7: นี่ขนาดเข้าหน้าฝนแล้วเนาะแต่อย่างที่ฝรั่งเศสเองวันนี้ก็เห็นคลิปนะว่าคนแบบบุกต้องใช้คำว่าบุกเข้าไปจับจองเรียกว่าอะไรนะเครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่อ่ะหรือพัดลมอะไรพวกเนี้ยที่เขามีเอาออกมาขายอ่ะ
8: ยอดขายพุ่งมากเลยนะยอดขายแอร์ทั้งแบบจะติดถาวรด้วยแล้วก็เคลื่อนที่
7: เคลื่อนที่ซะส่วนใหญ่เนาะเพราะว่าตอนนี้ถ้าเป็นแอร์แบบติดตามอาคารอย่างเงี้ยเขาก็จะมีกฎในเรื่องของการที่จะเอามาติดเองมันยากอ่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นมันมีกฎหมายอยู่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
8: แล้วก็เรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆนานาด้วยมันก็มีส่วน
7: ค่ะ
8: นะคะเพราะฉะนั้นก็โหหนักจริงหลายๆประเทศเลยแหละ
7: ใช่นะและนี่คุณฟังบอกว่าอะไรนะเนี่ยค่ะที่ฟินแลนด์นะคะตอนนี้อากาศก็ร้อนดีค่ะ
8: อากาศร้อนไม่น่าดีเท่าไหร่
7: ที่บ้านไม่ได้ติดแอร์ด้วยนะคะเนี่ยแล้วพระอาทิตย์ก็ทำงานเกือบ24ชั่วโมงค่ะคุณ
8: พระอาท
7: ิ
8: ตย์นั่งทำงานหนักมากจริง
7: ใช่แถบสแกนดิเนเวียก็จะเป็นแบบนั้นเนาะคือกลางวันจะแบบค่อนข้างยาวมากอะไรอย่างเงี้ย
8: ยาวนานแล้วก็ก็อยากจะบอกว่าพระอาทิตย์ก็คือพักร้อนไม่ล่า ทำงานหนักเกินหรือมันเหนื่อย
7: พักจากประเทศไทยไปแถบนั้นแล้วอ่ะตอนเนี้ยคุณขาน
8: ะคะก็เรามาระวังเรื่องของสุขภาพด้วยกันละกัน
7: ใช่เช็ดตัวบ่อยๆนะจะพอช่วยได้นะมีแบบว่า
8: เขาก็

2:22 PM นะคะฟังเพลงเพราะกันแบบยาวๆเลยในชั่วโมงนี้ค่ะ DJ Playlist อยู่กับ DJ Bam นะคะวันนี้มาแบบสบายๆฟังกันไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะ

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A-Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

ดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้าน Your request โดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวันและ

0: บ่ายวันนี้น่าจะมีความสุขกับเพลงเพราะนะคะที่จัดให้ฟังกันแบบสบายๆให้สมกับเป็นวันศุกร์ด้วยนะคะหมดเวลาในช่วงนี้แล้วนะคะดีเจแบมพลาดีสายสวัสดิ์ค่ะบัตร Cover Night Live ช่วงนี้แจกไปแล้วนะใครอยากจะลุ้นกันต่อเดี๋ยวช่วงหน้าดีเจปอมีให้คุณนะคะ
1: DJ Playlist 55 minutes โดย
2: น้องเหมียวถูกใจ Process ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: เพื่อนเป็นหมอ
4: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
5: โอ้วันนี้งานเยอะตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยอะ
4: ดูแล้วไม่ใช่แค่เราทำงานหนักแต่มีสิ่งหนึ่งในร่างกายเราที่ทำงานหนักกว่าขนาดตอนที่เรากำลังพักผ่อนเขาก็ยังไม่ได้พักนั่นก็คือตาของเรานี่แหละดาว
5: จริงด้วยตื่นมาปุ๊บก็หยิบมือถือเช็คไลน์ปั๊บตกเย็นพอบอกจะพักสายตาก็เปิดดูซีรีส์เฮ้ยใช้งานเขาหนักจริงด้วยอะ
4: อย่าลืมเซฟดวงตาของเรานะจ๊ะปรับความสว่างของหน้าจอไม่เล่นมือถือในที่มืดกระพริบตาบ่อยๆทุกครั้งที่นึกได้เพื่อลดอาการตาแห้งและสุดท้ายปล่อยสายตามองไปไกลๆ20ฟุตนาน20วินาทีทุกๆ20นาทีนะจ๊ะเพื่อให้กล้ามเนื้อได้คลายตัวลงบ้าง
3: เพื่อนเป็นหมอ
1: โดยพญาไทกัดบาลานซ์ชีวิตสมาร์ทสตาร์ทที่สุขภาพลำไส้ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวีต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาซิกรินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลือโรงพยาบาลซิกรินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
6: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0%
0: กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
0: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
2: อร่อยเกินต้าน
3: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
5: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู
1: ้1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็กเกจจิ้งWorld Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลก International Healthcare Week จัดโดย Informa Markets
3: เร่งรีบ
4: ต้องนี
3: ้เกสรบัวหลวง
4: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
4: ดอกมะลิและอื่นๆ
3: รวมกันเป็น
4: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
3: แก้ลมบำรุงหัวใจ
4: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสูบ
4: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
3: อมแล้วชื่นใจ

0: โฮลิก้าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: เพราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสุดเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Care มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
2: โรงพยาบาลวัฒโนสุดโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
3: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com

0: แต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
6: เนี่ยพาอะไรมาด้วยอ่ะข้างหลังอ่ะ
7: เมฆเหรอฝนเหรอ
6: โอ้เอาอีกแล้ว
7: ลุ้นกันเย็นนี
6: ้ไม่ต้องลุ้นแล้วเนี่ยอุ๊ยแต่ไม่แน่นะ
7: ครับ
6: เขาอาจจะพัดไปที่ไหนสักที่หนึ่งก็ได
7: ้โอเค
6: นะคะหรือว่าอาจจะที่ใดที่หนึ่งที่พัดมาที่นี
7: ่ก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกัน
6: นั่นนะสิสวัสดีพี่ปอนะคะ
7: สวัสดีพี่ตองสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยคร
6: ับ เนาะบ่ายสามโมงช่วงวันศุกร์นี่แหละเราได้เจอกันนะคะคุณมองเหมือนว่าเราแวงไงไม่รู้อ
7: ่
6: ะ
7: ไม่ผมดูซิว่าคุณจะพูดอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยจะได้รับมือทันไง
6: ดูเขามีความแบบหมาระแวงตลอดเวลา
7: ต้องเตรียมตัวอยู่ตลอดเวลานะจัดรายการกับคุณเนี่ย
6: เอ้ยทำให้มันดูมีความแบบคึกคักแอคทีฟใช่ไหม
7: เดี๋ยวโดนด่า
6: ใครกล้าด่าคุณ
7: คุณเนี่ย
6: อ๋อฉันเองหรอกเหรออ่าชั่วโมงนี้ติดตามกันนะก่อนที่ของเล่นจะถึงมือคุณลูก
7: ค
6: ุณพ่ออย่างดีเจคุณพ่อพี่ปอเนี่ยนะคะคุณต้องผ่านการสกรีนแบบว่าเข้มเลยไหม
7: ก็นิดหนึ่ง
6: นิดหนึ่งใช่ไหม
7: เออ
6: นิดหนึ่งจริงเหรอดูทรงไม่น่านิดน่าจะเข้มเยอะอยู
7: ่ก็เยอะอยู่
6: ใช่ไห
7: ม
6: โอ้ก็ต้องเอาเขาเรียกอะไรอ่ะคัดเลือกคัดสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกอ่ะเนาะเออแล้วก็ปลอดภัยด้วยอ่ะช่วงนี้เราน่าจะผ่านตากันอยู่นะกับของเล่นยอดฮิตกุชชี่นะคะที่เป็นแบบนิ่มนิ่มนิ่มเออน้องนิชาเล่นเปล่าย
7: ังไม่ถึงวัย
6: หรอ
7: เออยังไม่กล้าให้เล่น
6: อ๋อยังไม่กล้า
7: เพราะว่าเดี๋ยวแบบบีบแล้วมือเข้าปาก
6: อ่าก็เป็นไปได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาก็เป็นห่วงอยู่นะคะเขาเตือนมานะจากตำรวจสอบสวนกลางว่า CIB นะคะเจ้าของเล่นบีบนุ่มนิ่มชนิดนี้อาจจะกลายเป็นช่องทางให้มิดเข้ามาฉวยโอกาสได้นะคะก็คือหลอกซื้อขายทางออนไลน์เนื่องจากกระแสการตามหาเธอฉันอยากได้รุ่นแบบrare item หรือว่าแบรนด์แท้จากต่างประเทศนะคะมิดก็จะแฝงตัวเข้ามาในกลุ่มซื้อขายก็กลโกงต่างๆนั่นแหละตั้งราคาต่ำกว่าตลาดเพื่อล่อซื้อพอโอนมัดจำเสร็จปุ๊บปิดเพจหนีจ้าไม่มีสินค้าจริงใช้รูปคนอื่นมาโพสต์ขายพอโอนเงินให้ก็บล็อกเราทันทีนะคะส่งของปลอมไม่ตรงปกนะคะก็คือโฆษณาว่าแบรนด์แท้แต่ว่าเอาของก๊อปมาให้นะคะก็เราก็อาจจะต้องสังเกตหน่อยแล้วกันเนาะนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่เขาก็แนะแนวทางป้องกันเหมือนกันนะก็ลองสังเกตดูหน่อยเครื่องหมายมอกทุกครั้งเช็คก่อนโอนนำชื่อเลขบัญชีผู้ขายไปตรวจสอบประวัติคนโกงทุกครั้งก่อนโอนเงินหรือเลือกซื้อผ่านแพลตฟอร์มที่มีระบบการันตีสินค้าขอหลักฐานยืนยันด้วยให้คนขายถ่ายรูปสินค้าคู่กับป้ายชื่อบัญชีแล้วก็วันที่ปัจจุบันเพื่อยืนยันว่ามีของอยู่จริงนะนะคะเพราะว่ามิดนะเนาะเขาก็พยายามที่จะ
7: ทำทุกวิธีทาง
6: เพื่อ
7: หลอกเรา
6: ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ตกเป็นเหยื่อก็มีเหมือนกันแหละนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะพลาดพลิ้งพล้ำเมื่อไหร่วันไหนนะคะเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังหน่อยละกัน
7: แต่ช่วงนี้นี่ได้ยินข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการโกงในหลากหลายแบบหลากหลายธุรกิจมากเลยนะเมื่อคืนอ่านข่าวอยู่แบบมีแบรนด์เนมอะไรก็ไม่รู้ว่าที
6: ่
7: แบบโอ้ยโกงกันเป็นร้อยล้านเลยนั่นน่ะ
6: ถูก
7: แล้วก็เมื่อเช้ามีน้าต่อยเซมเบ้ใช่ป่ะ
6: ใช่ใช่ที่หลายคนน่าจะเห็นข่าวนะคะ
7: ครับผมคือช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบเราต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจมันฝืดเคืองจริง
6: มันดูไม่ค่อยรับรื่นสักเท่าไหร่ดูไม่ค่อยสดชื่นนะ
7: แล้วพอการที่จะหาเงินแบบสุจริตมันก็คงยากขึ้นยากขึ้นพอยากขึ้นผมว่ามันก็เลยกลายเป็นว่า
6: เหมือนกัน
7: ไม่เอาแบบสุจริตดีกว่า
6: เหมือนกันที่จะหาช่องทางยังไงก็ได้ให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน
7: ครับผม
6: ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดซึ่งโอ้
7: นั่นแหละ
6: นะ
7: จริงๆคร
6: ับ
7: ผม
6: คุณมีช่องทางอะไรที่แบบ
7: ไม่มีไม่มีไม
6: ่
7: ม
6: ี
7: ไม
6: ่
7: ม
6: ี
7: ไม่มี
6: คุณปิดทุกช่องแล้ว
7: ปิดไม่เอา
6: อ่ะส่งท้ายกันอันนี้จะปิดจะยังไงได้ไหมอ่ะเมื่อกี้เรายังพูดคุยกันหลังไมค์เลยคุณผู้ฟัง
7: อ
6: ีสุกอีใสเออปอเขาบอกว่าปอเคยเป็นตอนเด็กๆ
7: จำความไม่ค่อยได้แล้ว
6: จำความไม่ค่อยได้นักเกตผู้ช่วยเขาบอกว่าก็เป็นมาละ
7: เออ
6: นะคะอ่ะคุณที่เคยเป็นอีสุกอีใสคุณเสี่ยงต่อการเป็นงูสวัสด์โดยไม่รู้ตัวนะคะเพราะเชื้องูสวัสด์ก็คือเชื้อตัวเดียวกันกับอีสุกอีใสนี่แหละนั่งหลบอยู่ในเส้นประสาทถ้าร่างกายคุณอ่อนแอมันก็จะแสดงอาการออกมานะคะเป็นตุ่มน้ำใสขึ้นเรียงตามแนวเส้นประสาทยิ่งอายุเพิ่มขึ้นยิ่งเสี่ยงไป

0: ครบ5หมู่นะคะพักผ่อนให้พอออกกำลังกายสม่ำเสมอหรือปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคแล้วก็วัคซีนนะคะหรือว่าจะแวะเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้นะคุณผู้ฟังเข้าไปได้เลยที่ www.stopshinglesthailand.com ค่ะก็ดูแลกันด้วยเนาะนะพี่ปอนะ
1: ครับได้ครับผมยังไม่ถึง50 plus ก็อาจจะเป็นได้เหมือนกันใช่ป่ะ
0: ก็เป็นไปได้เพราะคุยกับพี่โบพี่โบเคยเป็นแล้วนะเพราะเขาก็ยังไม่50 plus เหมือนกันดีเจพี่โบอ่ะบอกเขาเคยเป็นมาแล้ว
1: ฝากบอกรักษาความสะอาดหน่อยนะหยอกหยอกหยอกหยอก
0: เอาแล้ว
1: มีแฟนคลับเขาจะบวกผมอยู่แล้วเนี่ย
0: ยกที่หนึ่งเริ่มช่วงหน้าเดี๋ยวเจอกันต้นชั่วโมงค่ะ
2: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: ยศิลปินเกาหลีอย่างวงจัสนะครับมาร่วมฟีเจอริ่งในเพลงนี้กับ Serious Bacon ด้วยนี่คือ Is It Love แล้วก็มีเรารักกันซาร่าผงประเสริฐนะครับนาทีที่ไม่มีฉันจากต้นวันธงชัยมีคนบอกว่าหุยพระเอก MV เพลงนี้หล่อมากแม่แล้วก็เริ่มต้นมาด้วยเจ็บไปเจ็บมาจากเจเจตรินนั่นเองนะครับสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังด้วยครับบ่าย 3:25 นาทีนะครับดูจากตอนนี้การพยากรณ์อากาศนะครับมีฝนตกเล็กน้อยครับที่เขตมีนบุรีหนองจอกแล้วก็คลองสามวาแล้วก็มีเมฆกลุ่มใหญ่เลยครับผมไม่รู้ว่าจะเดินทางมาถึงกรุงเทพหรือเปล่าในวันศุกร์สิ้นเดือนที่26มิถุนายนวันนี
1: ้โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์ International Healthcare Week ที่ศูนย์สิริกิติ์ 8-10 กรกฎานี้จัดโดย Informa Markets
0: เพลงใหม่จาก Better Weather นะครับในช่วงเวลาของ Debut Track ครับเขาบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ถ่ายทอดความรู้สึกของการได้มีใครสักคนอยู่ข้างๆกันในทุกๆวันก็ถือว่าเป็นความโชคดีที่สุดในชีวิตและต่อให้ไม่มีรางวัลใหญ่แล้วก็จะไม่ขออะไรมากมายแค่มีเธออยู่ตรงนี้ก็พิเศษมากพอแล้วชื่อเพลงว่าแจ็คพอตครับผม

ดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ MEA.OR.TH เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: พราะลำไส้คือสมองที่สองของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
1: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่กับหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะโรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
0: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัตไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probiotic พญาไทกัตบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772

วยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

สสวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก

0: ษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้ข้าวตังข้าวตังดูดิเปิดถุงมัมชอยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
2: ก็มัมชอยส์หอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
1: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
2: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
1: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
3: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: มัมชอยส์มัมเลือก
2: เมียวเลิฟ

0: ษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
2: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
3: อัมพลฟู้ด
4: F ด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสอซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสอทุกสาขาหรือที่ HBank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสอคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: บ้านรั่วใครผิด
6: ช่างจบงานแต่ปัญหาไม่จบ
7: ก็คนนั่นแหละเลือกของไม่ดี
6: ต้องโทษคน
5: หยุดโทษกันไปมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูที่มีกราฟีนชิลแอคทีฟอินไซด์ช่วยให้เนื้อฟิล์มหนาแน่นแทรกซึมเข้าไปยึดเกาะและปรับระดับพื้นให้เรียบเนียนกันรั่วซึมได้ 100% ทนนานถึง8ปีหน้าฝนนี้แค่เลือกให้ถูกเลือกสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูกันซึมที่ใช่ต้องมีกราฟีนชิลเทคจากเบเยอร์
8: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
9: ใช้ ReB Fort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
10: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อม
11: อีเกียเซลลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่อีเกียบางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
12: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: เข้ามาตั้งแต่ช่วงของดีเจพี่แบมนะครับผมที่มาแทนน้องพี่ยูเมื่อชั่วโมงที่แล้วและหยิบมาเล่นให้สำหรับ ETC กับ OCUS เพลงนี้ไม่อยากให้เป็นฝันนั่นเองนะครับก่อนหน้านี้มีงานจากมาร์ททัชพลกับเพลงยังคิดถึงนั่นเองคุณผู้ฟังนะครับข้อความผ่านทางแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินก็หลากหลายข้อความขอเพลงพูดคุยกันมาขอบคุณมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวพักกันสั้นๆแป๊บเดียวกลับมามีเพลงเพราะๆรอคุณผู้ฟังอยู่ด้วย
1: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาแรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
2: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
3: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
4: ปปค.

0: ื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
1: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเรียกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์
2: กิน

ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านที่เข้าใจบ้าน

0: เวลของคุณคืออะไรสำหรับชมไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่คือความมั่นคงที่ให้เราก้าวตามแพชชั่นได้อย่างมั่นใจชมเลือกแบบประกัน Well Plus Ready 90/8จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตที่ได้รับเงินคืน 10% ของทุนประกันภัยทุกปีตั้งแต่ปีแรกจนถึงอายุ89ปีและรับเงินก้อนสูงถึง 800% ของทุนประกันภัยเมื่อครบกำหนดสัญญาก้าวอย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคงแบบประกัน Well Plus Ready 90/8จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตสนใจติดต่อธนาคารกรุงไทยทุกสาขาผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอ9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน 2569 สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391

0: ดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026ฮอล์9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้ Cover Night Live Moonlight Loungeปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพวานวันวาน

0: และท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่หัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และ

0: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
1: โยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแม็กกาแรดได้อร่อย
2: ว้า wow.
1: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแม็กกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแม็กกาแรด

0: โรแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโรแลนด์เนเจอร์โค้ด
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลบี้ฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร024607717
2: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิ
3: กฮะอินอะไรนะ
2: อินโนบิกครับ

0: ไซรัปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซรัป
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ

0: Garage Express
1: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
2: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าตาของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
3: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
4: บ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคงานเดียวที่ทำให้ทุกคนร้องว่าจัดแล้วจัดแล้วจัดบ้านสวยไม่ไหวแล้วบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคพบหลากหลายไอเดียแต่งบ้านจัดสวยรวยสุขทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังจาก Power by วัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านและของน่าช้อปอีกเพียบเจอกัน 20-28 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานี
5: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
6: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างขายเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและLegalos อาหารหมาแมวเกรดพรีเมียม
5: Legalos แค่เปิดก็ว้าวว้าว Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
7: ระบบกำลังทำการเคลียร์ความทรงจำพบความผิดปกติบางอย่างตรวจพบบุคคลหนึ่งยังคงอยู่ในส่วนลึกความทรงจำของคุณเพราะบางความทรงจำไม่สามารถลบได้ประมวลผลโดย Club Friday 108คำถามหัวใจแชร์108คำถามที่ยังขาดใจมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage วันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟิน
8: Green News
9: โดย
10: ใครดีอันดับเล่นต้องผู้เข้าท
9: และไฮแอนด์ซีคุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย
11: ตั้งแต่ที่ออสเตรเลียเขาเป็นประเทศแรกของโลกใช่ไหมคะที่บังคับใช้กฎหมายแบนโซเชียลมีเดียในกลุ่มวัยรุ่นวัยเยาว์เนาะตั้งแต่ธันวาปีที่แล้วจนผ่านมาถึงตอนนี้ประมาณสัก6เดือนแล้วเนาะดูเหมือนว่ารัฐบาลก็ยังกลัดกลุ้มอยู่นะคะเพราะว่าได้ผลไม่ค่อยเป็นที่น่าพอใจสักเท่าไหร
12: ่
11: คือบอกว่ามันมีผลกระทบต่อการใช้งานของวัยรุ่นน้อยเหลือเกินนะคะก็ทำให้ทางนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีผู้นำของออสเตรเลียออกมาบอกว่าเขาต้องการทำให้แน่ใจนะคะว่ากฎหมายห้ามเด็กใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยจะเข้มงวดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะซึ่งรัฐบาลมีแผนที่จะทดสอบความเข้มงวดของกฎหมายซึ่งห้ามแพลตฟอร์มต่างๆไม่ให้คนที่มีอายุต่ำกว่า16ใช้งานบัญชีได้แล้วก็ประเด็นสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการทำให้แน่ใจว่าคณะกรรมการความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลอินเทอร์เน็ตของออสเตรเลียมีอำนาจเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ได
12: ้
11: นะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าออสเตรเลียก็คือเหมือนกับเป็นต้นแบบให้กับอีกหลายประเทศเดินตามรอยในเรื่องนี้เหมือนกันเนาะเพราะว่าแต่ละประเทศเขาก็ให้เหตุผลเรื่องของความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายแล้วก็สุขภาพใจของเด็กๆเยาวชนในเรื่องของการเสพติดโซเชียลมีเดีย
12: ครับผมเห็นเหมือนมีข่าวว่าประเทศไทยเหมือนจะมีกำหนดแล้วเหมือนกันนะน่าจะแบบ16อะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจ
11: เด
12: ี๋
11: ยวรอฟังรายละเอียดต่างๆที่จะออกมาดีกว่าเนาะว่าแบบยังไงนะจะมีบังคับใช้จริงหรือเปล่าแล้วจะยังไงไหมรายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าในแต่ละประเทศกว่าที่จะผ่านกฎหมายออกมาได้ก็คือก็ถกเถียงกันอยู่
12: ก็หลายฝ่ายที่ต้องเห็นด้วยในเรื่องน
11: ี้มุมมองในหลายๆฝ่ายหลายๆส่วนเหมือนกัน
12: ครับผมติดตามแล้วกันข่าวนี้นะฮะ
11: จะทำได้ไหมนะ
12: ก็อย่างที่พี่บอกอะค่อนข้างยากเนาะเพราะทุกวันนี้มันก็อยู่ในนี้หมดแล้วเนาะแบบทั้งสื่อการเรียนรู้ทั้งแบบโซเชียลมีเดียทั้งทุกอย่างมันเหมือนมันรวมอยู่ในนี้หมดเพราะฉะนั้นการที่แบบ
11: มันจะมีวิธียังไงได้บ้างอย่างเงี้ยที่จะทำให้ ทุกฝ่าย
12: หาทางออกได้ดีที่สุด
11: ร่วมกัน
12: กำหนดเวลาไหมอะไรแบบนี้หรือว่าต้องดูเนาะว่ามันจะเป็นไปได้ในลักษณะไหนได้บ้างนะครับ
11: กำหนดเวลามันยากเหมือนกันเนาะไม่รู้เลยอ่ะเพราะเราบางทีเราก็มีเผลอเราก็เกินไปเยอะเหมือนกันปิดท้ายกันค่ะคุณผู้ฟังพูดถึงคนเราค่ะมักเตรียมตัวสำหรับหลายๆเรื่องในชีวิตนะคะแต่ว่าอาจจะมีเรื่องนึงที่หลายคนไม่เคยเตรียมตัวเลยนะคะก็คือวันที่งานที่เราทำอยู่ไม่ต้องการเราอีกต่อไป
12: นี่ไง
11: ขนลุกเหมือนกันเนาะ
12: เออจริง
11: อยู่ดีๆขนลุกจ้าจุดเริ่มต้นค่ะของซิทคอมใต้โต๊ะทำงาน
12: ครับ
11: ทางวันดีออริจินอลค่ะรับชมผ่านแอปวันดีเท่านั้นนะคุณผู้ฟังคือใต้โต๊ะทำงานซิทคอมเนี่ยนะคะเป็นเรื่องของเพื่อนซีวัย40กว่าละ3คนใช้ชีวิตเหมือนมนุษย์เงินเดือนทั่วๆไปเนี่ยแหละแต่ละคนเขาก็มีภาระมีหนี้มีความหวังอะไรก็ตามแล้วก็เชื่อว่าวันพรุ่งนี้มันน่าจะดีขึ้นแต่ว่าพอมาวันนึงเนี่ยบริษัทปิดตัวก็ตกงานสินะคะพอเข้าสู่ EP 2เรื่องมันจะวุ่นวายกว่าเดิมนะเพราะว่าแทนที่จะนั่งเสียใจแต่ว่าทั้งหมดนี้เขาตัดสินใจลุกขึ้นมาสร้างธุรกิจของตัวเองนะแล้วก็ไปยืมเงินมาด้วยจ้า3ล้านเพื่อเปิดบริษัทตัวเองนะคะซึ่งเจ้าหนี้ก็คือพี่อ้อยนั่นเองแน่นอนค่ะว่าการเริ่มต้นใหม่ในวัยเลข4มันก็ไม่ง่ายเนาะโลกการทำงานมันเปลี่ยนไปหลายๆอย่างวิธีคิดมันก็เปลี่ยนไปหมดเนาะนะคะก็บอกว่าบางทีสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของการตกงานอาจจะไม่ใช่การไม่มีรายได้นะคุณผู้ฟังแต่อาจจะเป็นการค้นพบว่าโลกเดินไปไกลกว่าที่เราคิดไว้แล้วนะคะเรื่องราวในใต้โต๊ะทำงานนะคะคือเขาเล่าเรื่องราวหนักๆแหมเรื่องงานมันก็หนักอยู่เนาะเรื่องเงินก็หนักเรื่องอนาคตก็หนักนะคะแต่ว่าก็เล่าเรื่องออกมาได้ทั้งมีทั้งความอบอุ่นมีทั้งความขำเหมือนกันแล้วก็อาจจะมีในบางช่วงที่แอบจุกเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะคนวัยทำงานทั้งหลายนะคะตอนนี้ใต้โต๊ะทำงานออกอากาศไปแล้ว2 EP นะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังพลาดไปดูย้อนหลังได
12: ้
11: ทางแอปวันดีเท่านั้นนะคะคือจะบอกว่ามันเป็นเรื่องราวของคนทำงานที่ใกล้ตัวกว่าที่คิดนะคะ
12: ครับผม
11: ย้ำเนาะว่าดูได้ที่เดียวทางแอปวันดีเท่านั้นแล้วก็มีโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะกลับมาอีกครั้งหนึ่งสำหรับลูกค้า AIS ค่ะสามารถรับสิทธิ์ดูวันดีพรีเมียมฟรีเดือนแรกนะคะเพียงกดดอกจัน559เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะคะเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเนาะซิทคอมใต้โต๊ะทำงานทางวันดีออริจินอลนะคะรับชมผ่านแอปวันดีเท่านั้นค่ะ
12: บอกว่าได้รับการกระแสตอบรับที่ค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะครับผมก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยนะครับที่คอยสนับสนุนซิทคอมดีๆแบบนี้ของเราด้วย
11: ใช่แล้วดีเจเราก็คือไม่ได้เป็นดีเจได้อย่างเดียวเป็นนักแสดงได้ด้วยพี่ปองก็คือเป็นนักแสดงได้นะ
12: ถ้าเป็นได้เขาเอาผมไปแสดงแล้วล่ะบัดเนี้ย
11: อาจจะอยู่ในโปรเจกต์อยู่ เล่นหนังละรับเล่นหนังปะเล่นหนังเล่นละครอะไรอย่างงี้รับ
12: ไม่น่าจะมีใครที่แบบมาจ้างไปได้ในตอนนี้
11: คุณตอบไม่ตรงคำถามเลย
12: ฟังเพลงดีกว่า
11: ได้

0: ชั้นนำทั่วประเทศ
1: และ High and Seek คุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย High and Seek พบความสนุกที่ซ่อนไว้ในทุกคำพาเล
2: ่ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
3: DJ Playlist 55 Minutes DJ Paul

ียงร้องของอิงวรันธรนะครับผมเกี่ยวกันไหมชั่วโมงที่2กับปอครับที่นี่ Queen Wave 106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆถ้าดูจากข้อความในแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินตอนนี้นี่มีการรายงานเรื่องฝนตกหลากหลายจุดเลยทีเดียวนะครับผมมีคนบอกว่าขอเพลงที่ให้ฝนหยุดตอนนี้เลยได้ไหมครับพี่ปอครับดูสิฝนตกหนักมากเลยจ้ามหาชัยฝนถล่มแล้วจ้ารถติดมากด้วยนะครับผมแล้วก็มีคุณผู้ฟังหลายข้อความทีเดียวนะครับส่งมาบอกว่าท้องฟ้าด้านหลังดีเจปอนี้น่ากลัวมากๆจริงๆนะครับผมที่ชั้น38 GMM Grammy ตอนนี้หันไปด้านหลังนี่ตอนนี้เมฆเป็น2สีแล้วนะครับผู้ฟังก็แบ่งฝั่งกันเรียบร้อยแล้วก็มีจุดที่เห็นเลยนะครับว่าฝนน่าจะถล่มในช่วงนั้นอยู่ด้วยนะครับสุกสิ้นเดือนแบบนี้โอ้โหทั้งรถก็ติดฝนก็ตกนะครับผู้ฟังใจเย็นๆแล้วกันนะครับในการใช้รถใช้ถนนขับขี่ให้ปลอดภัยด้วยสำหรับวันนี้นะครับถ้าหงุดหงิดหรือว่าแบบรถเมื่อไหร่จะเลิกติดสักทีก็แบบมาฟัง Green Wave กันใจเย็นๆก่อนแล้วกันนี่คือ Novo กับสัญชาตญาณ

ซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B

โดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวันและ

0: จ
1: ซิมรอนของโบกี้ไลออนนะครับเจ้าของ Cover Night Live ในครั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นของเราด้วยครับคุณผู้ฟังครับผมขอบคุณทุกข้อความครับที่ส่งมาอยู่ด้วยกันพูดคุยกันแล้วก็ส่งมาให้อ่านกันด้วยนะครับผมมีคนบอกว่าด้านหลังบรรยากาศเหมือนจัดเวลา 4:00 นกับเวลาที่คุ้นเคยเลยครับผมแหมมืดมาเลยนะครับสำหรับวันนี้เสาร์อาทิตย์ไม่มี DJ OT วันหยุดมั่งเหรอครับพี่ปอบอกตรงๆชอบฟัง DJ คุยกับพี่ต๊อกมากมากค่ะเดี๋ยวบอกทีมงานให้แล้วกันว่าเพิ่มเสาร์อาทิตย์ด้วยได้ไหมส่งท้ายกันแล้วครับสำหรับชั่วโมงนี้หลายพื้นที่ฝนตกหลายพื้นที่ก็ยังไม่ตกนะครับผมแต่ว่าฟ้ามืดมาด้วยนะซิงเกิลจากว่านธนกฤตกับเพลงนี้ระยะปลอดภัยครับ

0: DJ playlist 55 minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Perseus ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: ซิการินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิการินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมงชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสกระชายขาว
3: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
4: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
5: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
6: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมา Index Living More ทีไรอะทัดใจซะทุกชิ้น Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living Mall ทุกสาขา
1: เพราะลำไส้คือสมองที่2ของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
2: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่เกือบหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะโรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
1: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัตไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probiotic พญาไทกัตบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
3: ชอบคนละอย่างก็ไปด้วยกันได้สหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟสครั้งที่30สายกินเช็คอินร้านอร่อยสายแฟชั่นแวะทุกบูธไม่มีหลุดสายคุ้มลดแรงจนต้องตุนสายบิวตี้ลองสีไหนก็ใจสั่นสายกรี๊ดฟินติดขอบเวทีครบทุกไลฟ์สไตล์ที่สหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟสช็อปกินฟินเป๊ะทุกสายไปด้วยกันนะ 25-28 มิถุนายนนี้หอ 98-100 ไบเทคบาง
4: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: วิธี Save Energy แบบ
7: สวัสดีครับผมเบนชลาทิตนะครับวิธีประหยัดพลังงานในแบบผู้บริโภคยุคใหม่ของผมนะครับเริ่มตั้งแต่การเลือกซื้อเลยนะครับเบนก็จะดูว่าของชิ้นนั้นเนี่ยมีฉลากประหยัดไฟเบอร์5หรือเปล่าแบรนด์นั้นๆเนี่ยเขาใส่ใจสิ่งแวดล้อมแค่ไหนนะครับใช้วัสดุรีไซเคิลหรือเปล่าผลิตด้วยพลังงานสะอาดหรือยังแฟชั่นกับฟังก์ชันเนี่ยมันสามารถไปด้วยกันได้นะครับผมว่าการช้อปอย่างมีสไตล์และก็มีจิตสำนึกเนี่ยเป็นสิ่งที่คูลที่สุดของคนในยุคนี้เลย
8: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ Inspiration จากเจตพิพัฒน์
9: ผมทำงานด้วยกันที่ผมรู้สึกว่าผมไม่เก่งตลอดเวลาดีกว่ากันที่ผมรู้สึกว่าผมเก่งแล้วผมพอแล้วผมดังแล้วทุกอย่างมันไม่มีสูตรตายตัวว่า1 2 3 4แล้วจะปังแต่ว่าขอให้มีความสุขกับมันครับเวลาที่คุณมีความสุขกับมันน่ะคุณจะส่องแสงอะไรบางอย่างผมพยายามทำอย่างนั้นในทุกๆวันเพราะว่าผมรู้สึกว่าความสุขมันหายากครับทุกวันเนี้ยความเครียดมันเยอะผมว่ามีความสุขให้มากเป็นตัวเองให้ได้เร็วที่สุดณวันนั้นน่ะคุณจะแฮปปี้กับทุกวันของคุณ
8: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภูวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น. ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube Ethan โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ Green News โดยไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะแฮปปี้เมดเทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติก
10: ต่อจากนี้ไปอ่ะเพลงที่คุณฟังเตรียมตัวเลย
11: ทำไมอ่ะ
10: กระดาษทิชชู่ที่ช่วยพร้อม
11: แหม
10: ฝนตกเท่าไหร่น้ำตาไหลพรากเท่านั้น
11: ลองดูลองดู
10: ครับผมเพลงที่ขอไปจะได้ฟังไหมคะ
11: ได้สิไม่มีปัญหาร
10: ักดีเจปอติดตามกันเมื่อวานเพิ่งมาเล่าให้ฟังไปช่วงพี่เป้นะที่จีนเขามาบริการแบบเช่าพี่สาวไงให้แบบว่าระบายความอัดอั้นตันใจช่วยคลายความทุกข์ใจอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นเทรนด์เลยนะคะเช่าสุนัขด้วยไห
11: ม
10: เช่าน้องหมาสายเช่าเหมือนกันเน
11: าะก็ดีเนาะเป็นไอเดียที่ดีมากเลย
10: เช่าพาไปเดินเล่นได้เหมือนเราเป็นเจ้าของจริงเลยอ่ะคืออันนี้เป็นบริการที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในประเทศจีนอ่ะคุณผู้ฟังหลังจากที่มีแพลตฟอร์มหนึ่งนะคะเขาเปิดให้เช่าน้องหมารายชั่วโมงมีทั้งที่ปักกิ่งเซี่ยงไฮ้ก็มีเซินเจิ้นก็มีนะคะโดยให้เจ้าของสุนัขเนี่ยนะคะสร้างโปรไฟล์สัตว์เลี้ยงของตัวเองขึ้นมา
11: ค
10: ือมีข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะนิสัยของน้องหมาทั้งหมดเลยแล้วก็เงื่อนไขการดูแลแบบละเอียดเลยนะคะส่วนคนเช่าก็สามารถติดต่อเจ้าของได้โดยตรงเพื่อที่จะนัดรับและส่งน้องหมาเขาบอกว่าคิดค่าบริการอยู่ที่ประมาณ 10-60 หยวนขึ้นอยู่กับสายพันธุ์นะแล้วก็ระยะเวลาในการเช่าคิดว่าน่าจะต่อชั่วโมงมั้ยประมาณ ก็คือจะพาไปเดินเล่นหรือว่าจะไปทำกิจกรรมใช้เวลาร่วมกันก็ได้เหมือนกับเราเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงจริงๆนะคะซึ่งทางแพลตฟอร์มเขาก็บอกว่ามีมาตรการในเรื่องของความปลอดภัยเช่นการทำประกันภัยการติดตามตำแหน่งสุนัขแบบเรียลไทม์แล้วก็การต้องยืนยันตัวตนของผู้เช่าแล้วก็ยังจำกัดพื้นที่ในการพาน้องหมาไปเดินเล่นด้วยนะก็คือให้อยู่ในบริเวณที่สัตว์เขาคุ้นเคยแล้วก็กำหนดให้ผู้เช่าเนี่ยต้องแจ้งเจ้าของทันทีถ้าเกิดว่าน้องหมามีอาการผิดปกติคือกระแสตอบรับมันก็ดีอยู่นะคือเขาก็มองว่าเออมันก็เป็นโอกาสที่จะได้สัมผัสประสบการณ์การเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงถึงแม้ว่าจะชั่วคราวก็ตามนะคะคือเขาบอกว่ามันเหมือนกับช่วยเติมเต็มความฝันของคนที่อยากจะมีสัตว์เลี้ยงแต่ว่าไม่สามารถที่จะเลี้ยงได้จริงๆอาจจะด้วยข้อจำกัดอะไรก็ตามนะคะเขาบอกว่าเออน้องหมาเทอราปีเนาะช่วยบำบัดคลายความเครียดบรรเทาความกดดันจากชีวิตประจำวันได้แต่มันก็มีเสียงเตือนนะจากผู้เชี่ยวชาญด้านสัตวแพทย์นะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าการเปลี่ยนคนดูแลเปลี่ยนสภาพแวดล้อมและกิจกรรมกิจวัตรประจำวันอยู่บ่อยครั้งมันอาจจะสร้างความเครียดให้กับน้องหมาได้โดยไม่จำเป็น
11: อ๋อก็จริงนะ
10: เออถ้าเรามองในมุมนั้นมันก็แฮะ
11: เพราะบางทีเขาต้องเจอกับคนแปลกหน้าหลายๆคนที่เขาไม่ค่อยคุ้นเคยอ่ะ
10: ถูกต้องนะคะ
11: อยู่ตลอดเวลาด้วย
10: เออแล้วก็มันยังมีข้อกฎหมายข้อกังวลด้านกฎหมายนะคะเพราะว่าในจีนสุนัขและแมวยังคงถูกจัดให้เป็นทรัพย์สินทำให้การดำเนินการทางกฎหมายในกรณีที่สัตว์ถูกทำร้ายหรือว่าได้รับอันตรายเนี่ยมันอาจจะมีความซับซ้อนนะคะทีนี้ก็มีแบบคำแนะนำจากคนรักสัตว์หลายๆคนเขาก็มองว่าอมหรือว่าเธออาจจะลองไปเป็นอาสาสมัครในศูนย์พักพิงสัตว์ดูไหมล่ะก็จะได้แบบว่าเลี้ยงใกล้ชิดอะไรอย่างเง
11: ี้
10: ย
11: เต็มที่เลย
10: เออมันก็อาจจะเป็นหนึ่งไอเดียที่ดี
11: ใช่แต่มันก็มีสองมุมจริงๆที่
10: หลายมุมมองอะเนาะ
11: ใช่ใช่ใช่ครับผม
10: ขาส่งท้ายกันนะคุณผู้ฟังกับซูเปอร์พาวเวอร์ X99สุดทุกจังหวะที่สุดของน้ำมันนะคะด้วยสารเติมแต่งพรีเมียมคุณภาพระดับโลกจากปั๊มปตท.
11: โ
10: ดยค่าออกเทน99แรงสุดในประเทศไทยค่ะเพิ่มพลังสุดแรงมาเลยแซงได้อย่างมั่นใจคือแรงแบบสุดกำลังนิยามใหม่นะคะที่สุดของน้ำมัน The Ultimate Power เหนือกว่าทุกมาตรฐานที่เคยมีที่สุดค่ะเพราะออกเทนมากกว่า99น้ำมันออกเทน99แรงสุดในประเทศไทยรีดสมรรถนะเครื่องยนต์ได้สุดกำลังเลยนะคะทั้งแรงม้าแรงบิดแล้วก็อัตราเร่งลดโอกาสการชิงจุดระเบิดก่อนเวลาที่เหมาะส
11: ม
10: คือตอบสนองไวแล้วก็สมูทยิ่งขึ้นด้วยที่สุดเพราะความแรงค่ะเร่งแซงได้ดั่งใจเพิ่มพลังสุดแรงม้าเลยนะคะรีสมรรถนะเครื่องยนต์ได้เต็มประสิทธิภาพเพิ่มอัตราเร่งแรงได้ดั่งใจด้วยนวัตกรรม Power X Booster จากสาร New Friction Modify นะคะสูตรเฉพาะ Super Power X ค่ะที่สุดเพราะทำความสะอาดหัวฉีดได้ 100% ด้วยสารเติมแต่งพรีเมียมถึง4เท่าคุณภาพระดับโลกจากเยอรมนีนะคะช่วยดูแลปกป้องเครื่องยนต์ค่ะทำความสะอาดหัวฉีดแล้วก็ชิ้นส่วนสำคัญของเครื่องยนต์ 100% ให้กลับมาเหมือนใหม่อีกครั้งหนึ่งที่สุดของมาตรฐานค่ะรองรับเครื่องยนต์ Euro 6เทคโนโลยียานยนต์ใหม่ล่าสุดนะคะคือเรียกได้ว่าตอบโจทย์ทั้งสมรรถนะแล้วก็ความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมด้วยองค์นี้สำคัญมากนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองดูนะกับ Super Power X 99จากปั๊มปตท.นะคะ
11: ครับผมเอาให้แรงสุดๆแรงได้อย่างใจสั่งเลยนะ
10: ฮะเวลาบิดไงอัตราเร่งอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมานะ
11: ใช่ใช
10: ่นะคะ
11: ครับผม
10: ส่วนด้านนอกนี่ก็เร่งเร้าเหลือเกินนะคะอยู่กับพี่ปอนะคะมีเพลงเพราะๆเพียบเลยค่ะ
12: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเหิบแฮปปี้เมดเทมเป้ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy makes happy

5โมงเย็นกับอีก15นาทีคุณผู้ฟังนะครับผมอยู่กับปอที่นี่ Green Wave 106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆนะครับผมมีช่วงเวลาของ Cover Night Live นะครับมีสิทธิ์มามอบบัตรให้2ที่นั่งด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับผมใครที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วส่วนใครที่อยากจะร่วมสนุกแล้วยังไม่ได้ลงทะเบียนเนี่ยไปลงทะเบียนกันก่อนได้นะครับคุณผู้ฟังครับ atime.live/greenwave แล้วก็ส่งข้อความผ่านแอปพลิเคชัน atime ฟังฟินมานะครับผมชื่อจริงนามสกุลจริงเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับนะครับแล้วก็บอกเราหน่อยว่าคุณอยากจะเห็นอะไรในโชว์ครั้งนี้นะครับระหว่างโบกี้ไลออนกับว่านวันวานกับ Cover Night Live Moonlight Lounge ของเรานั่นเองคุณผู้ฟังนะครับผมส่งมาคนละ1ข้อความพอแล้วก็ข้อความในแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินตอนนี้ยังส่งมาอยู่เรื่อยๆเลยทีเดียวนะครับ DJ ป๊อปเปิดเพลงพร้อมมากเลยไม่เคยผิดหวังเลยค่ะจากเดียพุทธมนตรสาย5กับบ้านที่ดอนเมืองจะขับรถดีๆนะครับผมคุณผู้ฟังครับ1งานที่เมื่อกี้พี่ต๊อกเขาถามเลยนะครับว่าจะได้ฟังไหมเพลงที่ขอไปเปิดให้ฟังเลยครับ

0: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: แค่มาที่วัดเชกสเปรส
0: บ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และ

0: ถึงนะครับในเวอร์ชันของณัฐศักดิ์ณธรกับ Coffee Night Live ของเรานะครับและผู้โชคดีที่ได้รับบัตรไป2ใบนะครับต้องแสดงความยินดีกับคุณอมรรัตน์พลบูรณ์ด้วยนะครับผมอยากเห็นการร้องเพลงสไตล์บรอดเวย์ของ2พี่น้องค่ะยินดีด้วยครับผมโดย
1: ลองสักทีเธอสักทีเธอมาซักผ้าที่ Wash Express
2: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express เตรียมตัวช็อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: ย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
1: สมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินนะครับผู้สนับสนุนใจดีในช่วงเวลาของ Smiley Request ขอบคุณมากๆเลยครับ

0: นับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคาริน
1: คุณผู้ฟังครับผมให้บ้านปิดจบทุกภาระการเงินด้วยสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินจากธนาคารออมสินนะครับแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระนะครับแล้วก็กำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรือต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นนะครับบ้านช่วยคุณได้กับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินกับข้อเสนอพิเศษนะครับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะครับผ่อนต่ำ3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนพิเศษยิ่งขึ้นสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทนะครับสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครได้แล้ววันนี้ถึง30ธันวาคม2569นะครับที่ www.gsb.or.th และก็ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่โทร GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตครับผม
2: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด
3: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
4: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0%
0: กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
0: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
2: อร่อยเกินต้าน

0: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
1: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
0: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี้
2: นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
0: เด็กทานได้ใช่ไหม
2: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ไก่ทอดกุ้งปลาหมึกหมูอัดผักมีประโยชน์กรอบอร่อย
1: แน่นอนจ้า
2: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
0: ไหนบอกอมเพีย
3: รจะใช้ตราฉลากทองไงเน
4: ่กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง

0: บ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคงานเดียวที่ทำให้ทุกคนร้องว่าจัดแล้วจัดแล้วจัดบ้านสวยไม่ไหวแล้วบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคพบหลากหลายไอเดียแต่งบ้านจัดสวยรวยสุขทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังจาก Power by วัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านและของน่าช้อปอีกเพียบเจอกัน 20-28 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานี
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับ5โมนิกาผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัท LV Pharmaceutical ประเทศไทยจำกัดโทร024607717
2: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innobic
3: ฮะอินอะไรนะ
2: Innobic

0: จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดีค่ะ
3: คุณมีกินหื่นไหม
2: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิป
5: คุณฟังกับผม 5:00 น.กับอีก 48 นาทีนะครับต้องส่งท้ายกันแล้วสำหรับชั่วโมงนี้รายงานกันสดๆตรงนี้นะครับจากแถวๆอโศกสุขุมวิทนะครับผมมองออกไปตอนนี้เมฆฝนนี่หมดไปเรียบร้อยแล้วนะครับกลายเป็นเมฆที่บ่งบอกถึงในช่วงเย็นเรียบร้อยเพราะฉะนั้นอีกชั่วโมงนึงชั่วโมงหน้ามาฟังเพลงเพราะๆร่วมกันต่อส่งท้ายด้วยงานจากเบนชลาทิตเพลงนี้กับเพลงนี้มีชื่อว่า All For Love

0: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ชี
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
2: ่8ถึง10กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ศิริกิติ์ทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็คเกจจิ้งWorld Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลกInternational Healthcare Week จัดโดย Informa Markets
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
3: ่ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู
4: ้แหมส่องเก่งส่องทุกเรื่องเลยนะ
5: ก็ส่องเก่งจริงๆแหละครับเพราะเราคือโรงพยาบาลสินแพทย์เราส่องเพื่อให้คุณสบายใจส่องจนรู้ว่าคุณป่วยเป็นอะไรส่องจนผ่าตัดสำเร็จแผลเล็กฟื้นตัวไวส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ส่องกล้องเร็วรู้ไวแก้ไขทันที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
4: ส่องกล้องที่ไหนนะคะขออีกที
5: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
3: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: ข้าวตังข้าวตัง
1: ดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
2: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
1: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
2: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
1: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
3: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: มัมช้อยส์มัมเลือก
2: เมียวเลิฟ

0: นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
1: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
2: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอ9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
4: ใช้ ReB Fort วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
2: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอ9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391

0: ยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
1: นี่คือเวลาของกรีนอัปเดตติดตามด้วยกันนะคะกับตินสุทินาทองชื่นสเปนค่ะเจอกับคลื่นความร้อนอย่างรุนแรงเลยนะคะส่งผลให้มีคนเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย212รายภายในเวลาเพียง4วันค่ะขณะที่อุณหภูมิในช่วงกลางวันกลางคืนเนี่ยทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการของเดือนมิถุนายนนะคะโดยวันที่22แล้วก็23มิถุนายนที่ผ่านมาเป็น2วันในสเปนซึ่งมีสถิติอุณหภูมิสูงสุดเรียกได้ว่าทำลายสถิติเลยค่ะนับตั้งแต่เริ่มเก็บข้อมูลกันมาโดยเพิ่มจาก 28.08 องศาเซลเซียสเมื่อวันจันทร์เป็น 28.17 องศาเซลเซียสในวันอังคารและนอกจากนี้นะคะทั้ง2วันยังเป็นวันที่มีอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยสูงที่สุดของเดือนมิถุนายนตั้งแต่ปี2493โดยคืนวันจันทร์เนี่ยนะคะอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 20.14 องศาเซลเซียสแล้วก็คืนวันอังคาร 19.81 องศาเซลเซียสซึ่งเขาบอกว่าเป็นลักษณะของคืนเขตร้อนที่ทำให้การนอนหลับยากขึ้นแล้วก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนค่ะรอบหน้ายังติดตามด้วยกันต่อนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวต้นชั่วโมงกลับมาค่ะ Green
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

ดยที่สุดของน้ำมันปตท.ซูเปอร์พาวเวอร์ X ออกเทน99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น

เสียงร้องของโอมนิธินะครับผมนี่คือคนที่โชคดีกว่ามีขอดาวจากบราวนี่ครับผมคริปโตไนท์จากน้องปันแล้วก็ Unlovable จากวงหมายนั่นเองนะครับผม6โมงกับ20นาทีตอนนี้ข้อความที่ส่งมานี่น่าจะบ่นเรื่องของรถติดกันเยอะมากๆเลยทีเดียวดูจากสถานการณ์ตอนนี้เหมือนจะติดกันทุกเส้นในกรุงเทพมหานครเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังครับผมก็ขับรถใจเย็นๆให้ปลอดภัยแล้วกันนะครับผมเพลงเพราะๆที่นี่ดูแลคุณผู้ฟังตลอด24ชั่วโมงและชั่วโมงนี้มีสิทธิ์เติมน้ำมันมามอบให้กับ Drive You Home ส่งคุณกลับบ้านอย่างปลอดภัยด้วยนะครับชื่อจริงนามสกุลจริงเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกับแล้วก็1เพลงที่คุณอยากจะได้ยินส่งผ่านแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินให้หน่อยนะครับผมเดี๋ยวท้ายชั่วโมงทราบกันว่าคุณจะเป็นผู้โชคดีหรือเปล่า1เพลงที่ถูก request ผ่านแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินเช่นเดียวกันนะครับ Groove Rider กับเพลงนี้แค่เธอก็พอ

0: ยที่สุดของน้ำมันปตท.ซูเปอร์พาวเวอร์ X Octane 99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: วไทยเชฟ
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions and think why.
4: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
5: That's how we learn to think for ourselves.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน

พื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอสพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: ลังกายเพื่อสุขภาพ
1: Hornet
2: เพราะลำไส้คือสมองที่สองของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
3: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่เกือบหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะโรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
2: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัตไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probiotic พญาไทกัตบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772

0: ขภาพ
1: Parlay
2: ระบบกำลังทำการเคลียร์ความทรงจำพบความผิดปกติบางอย่างตรวจพบบุคคลหนึ่งยังคงอยู่ในส่วนลึกความทรงจำของคุณเพราะบางความทรงจำไม่สามารถลบได้ประมวลผลโดย Club Fly Day 108คำถามหัวใจแชร์108คำถามที่ยังขาดใจมาก่อนได้ที่ Facebook Club Fly Day Fanpage วันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป Airtime ฟังฟินDrive
3: you home โดยที่สุดของน้ำมันปตท. Super Power X Octane 99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: พราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสุดเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Care มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
1: โรงพยาบาลวัฒโนสุดโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: ชอบคนละอย่างก็ไปด้วยกันได้สหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟสครั้งที่30สายกินเช็คอินร้านอร่อยสายแฟชั่นแวะทุกบูธไม่มีหลุดสายคุ้มลดแรงจนต้องตุนสายบิวตี้ลองสีไหนก็ใจสั่นสายกรี๊ดฟินติดขอบเวทีครบทุกไลฟ์สไตล์ที่สหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟสช็อปกินฟินเป๊ะทุกสายไปด้วยกันนะ 25-28 มิถุนายนนี้ห่อ 98-100 ใบเทคบาง
2: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าฮะลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
3: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
4: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อม
5: IKEA Sale ลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่ IKEA บางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
6: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
8: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี
9: ้ Cover Night Live Moonlight Lounge
8: ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพว่านวันหวาน

0: ช่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่หัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
3: Drive you home
1: โดยที่สุดของน้ำมันปตท. Super Power X Octane 99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น
4: ถึงเวลาประกาศผู้โชคดีนะครับผมที่ได้รับสิทธิ์เติมน้ำมันมูลค่า 1,000 บาทจากกิจกรรม Drive You Home ส่งคุณกลับบ้านอย่างปลอดภัยขอบคุณด้วยนะครับ Super Power X Octane 99แรงสุดในไทยที่ปั๊มปตท.ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างที่ฟิตออโต้นะครับผมผู้โชคดีคือคุณฟ้าพัชรพรนะครับขอเพลงนิยามรักของนูโวอยากได้บัตรเติมน้ำมันมากๆครับเปิดฟังทุกวันคืนนี้คืนเดียวไม่นอกใจเลยค่ะยินดีด้วยนะครับผมแล้วก็ส่งช่วงต่อให้กับดีเจพี่เฟียสเลยนะครับวันจันทร์กลับมาเจอปอได้ใหม่วันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับทุกๆข้อความและทุกๆการอยู่ด้วยกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ

0: กรีนเวฟเพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำ
3: ประกันภัยคันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
4: ้น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
5: เร่งรีบตองนี
6: ้เกสรบัวหลวง
5: ดอกสารพี
6: ดอกพิกุล
5: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็น
6: ยาหอมเทพจิตตรา5ม้า
5: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตรา5ม้าอมแล้วชื่นใจ
7: ทะเบียนรถเลขสวยของคุณอาจเปลี่ยนชีวิตคนได้อีกมากมายเพราะเงินทุกบาทที่คุณประมูลกับกปท.นำไปช่วยสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนผ่านโครงการเพื่อลดอุบัติเหตุและยังร่วมซื้ออุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบอุบัติเหตุทางถนนเพื่อมอบโอกาสให้เขากลับมาใช้ชีวิตได้อีกครั้งเพราะทุกการประมูลคือการส่งต่อความช่วยเหลือสู่สังคมมากกว่าทะเบียนรถเลขสวยคือความปลอดภัยที่ยั่งยืนร่วมประมูลได้ที่ www.thabianrath.com

0: แลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: อาการเคืองคอ
1: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
2: เจ็บคอ
1: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
3: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
0: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
1: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
2: เจ็บคอ
1: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม
0: คาเมโลซีคาเมโลซาน
4: อินสปิเรชันจากเจดเจดพิพัฒน
5: ์ผมทำงานด้วยการที่ผมรู้สึกว่าผมไม่เก่งตลอดเวลาดีกว่าการที่ผมรู้สึกว่าผมเก่งแล้วผมพอแล้วผมดังแล้วทุกอย่างมันไม่มีสูตรตายตัวว่า1 2 3 4แล้วจะปังแต่ว่าขอให้มีความสุขกับมันครับเวลาที่คุณมีความสุขกับมันน่ะคุณจะส่องแสงอะไรบางอย่างผมพยายามทำอย่างนั้นในทุกๆวันเพราะว่าผมรู้สึกว่าความสุขมันหายากครับทุกวันเนี่ยความเครียดมันเยอะผมว่ามีความสุขให้มากเป็นตัวเองให้ได้เร็วที่สุดณวันนั้นน่ะคุณจะแฮปปี้กับทุกวันของคุณ
6: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นพัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น. ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube Airtime โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
7: ตามฟังกรีนนิวส์ได้กันต่อนะคะกับทินสุทินาทองชื่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติของญี่ปุ่นเขาเปิดข้อมูลค่ะเมื่อปีที่แล้วมีคนประสบอุบัติเหตุบนภูเขาทั่วประเทศมากที่สุดเป็นประวัติการถึง 3,623 คนคือเพิ่มขึ้น266คนจากปี2567แล้วก็เป็นจำนวนสูงสุดนับตั้งแต่เริ่มเก็บข้อมูลเมื่อปี2504โดยคนที่เสียชีวิตหรือหายตัวไปบนภูเขาเมื่อปีที่แล้วนะคะอยู่ที่332คนบาดเจ็บ 1,480 คนจังหวัดนางาโนะนะคะมีคนประสบอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับภูเขามากที่สุดเลยค่ะ392คนตามมาด้วยจังหวัดฮอกไกโด250คนแล้วก็ยามานาชิ219คนมีคนหลงทาง 1,119 คนซึ่งเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุที่พบบ่อยที่สุดรองลงมาก็คือหกล้มค่ะ694คนแล้วก็626คนเนี่ยลื่นถลายลงมาจากเนินหรือหน้าผาซึ่งตำรวจก็ขอให้คนที่วางแผนจะไปเดินป่าแล้วก็ปีนเขาตรวจสอบสภาพอากาศแล้วก็คำนึงถึงความพร้อมของร่างกายค่ะช่วงหน้าเรายังเจอกันเดี๋ยวต้นชั่วโมงกลับมานะคะ
6: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

หรือไม่ก็หิวข้าวมากหรือไม่ก็หมั่นไส้เขาอะไรอย่างเงี้ย หรือเปล่านะเพลงนี้ You Give Me Butterflies นะครับได้เต็นนะครับแล้วก็บลูนะครับมาอยู่ในเพลงเดียวกันทั้งเพลงก็ดีมาก MV ก็ดีมากเลยนะครับแล้วก็ชอบสัดส่วนการเขียนเพลงดีจังเลยมันแบบพลิ้วมันฟังแล้วมันเพลินฟังแล้วมันลอยดีจังก่อนหน้านี้เขินให้หน่อยนะครับเจมฟอร์ดด้วยนะครับมาฝากกันตั้งแต่ตอนต้นชั่วโมงแต่ละคนเป็นยังไงกันบ้างแถวอโศกนี่ฝนหยุดตกไปแล้วนะครับแล้วเมื่อกี้ท้องฟ้าตอนฝนหยุดตกเสร็จโหฟ้าสวยเลยเดินทางกลับบ้านด้วยกันครับอยู่กับเฟียสครับทัชนนท์จารุพัชนีครับใน IG ก็เฟียสโตกราฟีไปเจอกันได้วันนี้ฝากเพลงมานะส่งเพลงมาได้เรื่อยๆครับสบายๆกลับบ้านไปด้วยกันมีบัตรคอนเสิร์ตมาแจกด้วยฟังกันยาวๆ

พลงนี้ท้องฟ้านะครับจากเปเปอร์เอามาฝากกันด้วยนะครับไม่รู้ว่าเมื่อตอนเย็นที่ผ่านมามีใครได้มองท้องฟ้าบ้างหรือเปล่าฟิวเป็นคนหนึ่งที่ชอบมองท้องฟ้าไม่ว่าจะเป็นโมเมนต์ไหนรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นงานศิลปะผืนใหญ่ๆอยู่บนท้องฟ้านะครับแล้วทำให้เราลืมเรื่องที่อยู่รอบตัวไปพักหนึ่งเลยทำให้เรารู้สึกตัวเล็กลงทำให้เรารู้สึกว่าแบบโหอีโก้แล้วก็ลดลงด้วยอะไรเงี้ยนะครับเมื่อตอนเย็นที่ผ่านมามันมีปรากฏการณ์ที่เป็นฟูลโชว์มากๆเลยบนท้องฟ้าถ้าเกิดว่าคุณมีโมเมนต์อย่างนี้เนาะสุกตอนเย็นที่มสวข้างแกรมมี่เนี่ยนะครับมันจะมีลานสนามหญ้าขนาดใหญ่คนก็จะมาปิกนิกกันเผอิญว่าฝนหยุดตกพอดีตรงนี้ตอนแรกเลยว่านั่งกินข้าวในตึกดีกว่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวกลัวฝนตกพอฟ้ามันก็ยังมืดๆอยู่แต่ปรากฏว่าพอเหลือไปเห็นแสงสีทองๆมันพุ่งออกมาทะลุเมฆครับสาดไปบนตึกต่างๆมันมีทั้งฉากที่เป็นเมฆสีดำๆแต่ตึกมันเป็นสีทองๆหมดเลยสวยมากเลยก็เลยไปนั่งดูไปดูมานะครับเพลินๆแวบหนึ่งอยู่ๆโชว์มันก็เริ่มขึ้นไปนั่งคือไปนั่งตรงสนามหญ้าตรงนั้นเลยมันเป็นเก้าอี้แบบพลาสติกเก้าอี้สนามธรรมดาอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็นั่งแล้วก็แป๊บหนึ่งสิ่งที่ปรากฏตรงหน้าคือมันเป็นดับเบิลเด็กเรนโบว์เกิดขึ้นคือเรนโบว์สองเส้นลุ้งสองเส้นเกิดขึ้นพาดขึ้นไปบนท้องฟ้าเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับผู้ฟังยังส่งข้อความมาบอกเลยว่าได้เห็นลุ้งตอนเย็นหรือเปล่าเห็นครับแล้วเฟซก็อยากเอาความสวยงามตรงนี้เนี่ยส่งไปให้ผู้ฟังที่ไม่ได้มีโอกาสได้ดูด้วยนะครับก็หวังว่าจะส่งภาพความประทับใจไปได้แต่ไม่รู้ส่งภาพยังไงดีเดี๋ยวไปใส่ไว้ในสตอรี่ของ IG ก็แล้วกันนะครับแต่ว่าโมเมนต์นึงที่เฟซเห็นว่ามันน่ารักมากๆเลยเฟซเห็นคนยืนถ่ายรูปลุ้ง2เส้นนี้บนท้องฟ้ากับแสงสีทองนะครับเสร็จแล้วเฟซคิดว่าโอ้โหสิ่งที่เขาจะทำต่อไปเขาน่าจะเอาไปโพสต์แชร์กับเพื่อนๆเขานะกับอีกอย่างนึงก็คือส่งไปให้กับใครสักคนนึงซึ่งคนๆนั้นน่ะต้องเป็นคนที่เขารักแน่ๆโมเมนต์ที่เราเจอสิ่งที่สวยงามเราก็อยากแชร์กับคนที่เรารักเนอะ

ี้ Stay จากปามี่นะครับเป็นเพลงที่มันแบบเพียวมากเลยเวลาตั้งใจฟังจะรู้สึกว่าเพลงนี้เขาเก็บรายละเอียดจริงๆเนาะมีแค่กีตาร์ตัวเดียวกับมี่ร้องเพลง2ชิ้นเท่านั้นเองแล้วเอาคนฟังอยู่เลยนะครับสะกดอารมณ์ได้อยู่เลยถ้าเกิดว่ามีคนเคยบอกว่าลองไปฟังเพลงนี้แบบตั้งใจดูสิแบบฟังเอาหูแนบลำโพงหรือว่าฟังในหูฟังดีๆเลยได้ยินแม้กระทั่งเสียงปามี่กลืนน้ำลายบันทึกเสียงดีขนาดนั้นในมิวสิควิดีโอ Stay ของปามี่นะครับมีผู้ชายคนนึงไปเล่นกีตาร์ให้ด้วยผู้ชายคนนั้นไม่ใช่ใครจักรชวินครับ

็นเพลงยอดฮิตที่ใช้ในงานแต่งงานกันเยอะมากเลยนะครับเพลงนี้เธอสวยยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นเจ้าสาวมอบให้เจ้าบ่าวเจ้าบ่าวมอบให้เจ้าสาวอะไรอย่างนี้ก็ตามนะครับมันเป็นโมเมนต์ที่ดีมากไม่รู้ว่าใครเคยมีโมเมนต์แบบนี้หรือเปล่ามีใครสักคนหนึ่งตั้งใจร้องเพลงนั้นให้เหมือนตั้งใจทำอาหารจานนี้ให้กินแบบเดียวกันเลยครับ

0: ทักทายข้อความที่ส่งเข้ามาด้วยนะครับบางทีส่งข้อความมาสั้นๆว่าสวัสดีครับอะไรแค่นี้ก็โอเคถือว่าทักทายกันก็น่ารักมากๆเลยนะครับทุกๆข้อความมีข้อความมาจากภาคใต้เยอะเลยวันนี้มีนครศรีก็มีนะครับแล้วก็มีเบตงด้วยมีข้อความจากคุณสิทธิเดชบอกว่าเนี่ยเป็นแฟนคลับของ Green Wave ตั้งแต่อยู่กรุงเทพตอนนี้ย้ายมาอยู่เบตงยังติดตามฟังอยู่เสมอขอบคุณนะครับเราก็ส่งกำลังใจให้กับแฟนๆ Green Wave ของเราทุกๆคนไม่ว่าจะฟังอยู่ที่ไหนด้วยเช่นเดียวกันพักกันก่อนสั้นๆแป๊บนึงนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าหลังพักฟังข่าวมีเพลงที่หลายคนเลือกเข้ามามาฟังกันต่อหลังช่วงนั้นก็แล้วกันนะครับ
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: คือเวลาลูกไม่สบายว่าเครียดแล้วนะตอนกินยานี้ยิ่งเครียดกว่าเดิมอีกอะ
1: เพื่อนเองก็เคยเจอคุณพ่อคุณแม่หลายคนที่เครียดเหมือนพี่โบนี่แหละค่ะปัจจุบันทางการแพทย์เราเองก็ยังมียาในรูปแบบเม็ดฟูด้วยนะคะพี่โบซึ่งผลิตมาเพื่อลดปัญหาของการกลืนโดยเฉพาะค่ะ
2: ผมก็เคยได้วันก่อนในปวดหัวนะไปร้านยาเนี่ยเห็นพาราเซตามอลแบบเม็ดฟูขนาด500 มิลลิกรัมตัวนี้เนี่ยแค่หย่อนลงน้ำครึ่งแก้วรอละลายจนหมดแล้วก็ดื่มกินง่ายมากไม่ต้องฝืนกลืนเม็ดใหญ่เลยเหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่น้ำหนัก34 กิโลกรัมขึ้นไปนะทานได้หาซื้อก็ไม่ยากที่ร้านขายยาทั่วไปแล้วก็ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศเลยครับ
1: แต่ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องให้ลูกๆพักผ่อนให้เพียงพอจะได้กลับมาแข็งแรงไวๆ
3: เพื่อนเป็นหมอ
4: โดย Tempra Fish ยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500 มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34 กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาพยาไทกัดบาลานซ์ชีวิตสมาร์ทสตาร์ทที่สุขภาพลำไส้ที่เครือโรงพยาบาลพยาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวีต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ
5: ช็อคข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7 โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15 ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5 รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่7-Elevenและห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com

0: ก้าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: บ้านและสวนแสช้อปปิ้งวีคงานเดียวที่ทำให้ทุกคนร้องว่าจัดแล้วจัดแล้วจัดบ้านสวยไม่ไหวแล้วบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคพบหลากหลายไอเดียแต่งบ้านจัดสวยรวยสุขทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังจาก Power by วัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านและของน่าช้อปอีกเพียบเจอกัน 20-28 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานี
3: ที่ที่มีคนอยู่จะมีถนนมีโรคร้ายจะมีโรงพยาบาลขาดการศึกษาจะมีโรงเรียนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเรานำส่งรายได้ให้รัฐนำไปพัฒนาที่ที่ต้องมีให้มีขอบคุณผู้ซื้อทุกคนที่เป็นผู้ให้กับประเทศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วยราษฎรเสริมรัฐยืนหยัดยุติธรรม
4: ชอบคนละอย่างก็ไปด้วยกันได้สหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟสครั้งที่30สายกินเช็คอินร้านอร่อยสายแฟชั่นแวะทุกบูธไม่มีหลุดสายคุ้มลดแรงจนต้องตุนสายบิวตี้ลองสีไหนก็ใจสั่นสายกรี๊ดฟินติดขอบเวทีครบทุกไลฟ์สไตล์ที่สหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟสช็อปกินฟินเป๊ะทุกสายไปด้วยกันนะ 25-28 มิถุนายนนี้ฮอล์98-100ไบเทคบาง
5: วิธี Save Energy แบบ
6: สวัสดีครับต้นธนสิทธิ์ครับวิธีดูแลโลกของต้นก็เหมือนการดูแลเสียงเพลงดีๆสักเพลงนั่นเองนะครับก็คือต้นจะเลือกใช้ทุกอย่างอย่างพอดีและใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆต้นจะเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องเสียงที่ประหยัดพลังงานถ้าไม่ได้ใช้งานก็ปิดทันทีไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้บางวันต้นก็เลือกอยู่เงียบๆฟังเพลงเบาๆชิลๆเปิดหน้าต่างรับลมแทนเปิดแอร์ครับเพราะต้นเชื่อว่าการใช้ชีวิตในจังหวะที่พอดีไม่ใช่แค่ดีต่อใจแต่ยังดีต่อโลกของเราด้วยครับ
5: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับขออำนาจขอบารมีขอให้การงานรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าขอพรกับกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Do D Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
7: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังๆแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
8: หน้าฝนกับวันหยุดเขาว่าเป็นของคู่กันแต่ฝันดีต้องพังเพราะหัวหน้าของานด่วนวันหยุดถึงงานจะหนักเราก็อยากให้คุณพักกับ Music Day เพลงดีๆตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave 106.5 FM
9: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียวConnect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
10: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุด Super Power X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลย Super Power X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power You

เวลของคุณคืออะไรสำหรับชมไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่คือความมั่นคงที่ให้เราก้าวตามแพชชั่นได้อย่างมั่นใจชมเลือกแบบประกันเวล plus ready 90/8จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตที่ได้รับเงินคืน 10% ของทุนประกันภัยทุกปีตั้งแต่ปีแรกจนถึงอายุ89ปีและรับเงินก้อนสูงถึง 800% ของทุนประกันภัยเมื่อครบกำหนดสัญญาก้าวอย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคงแบบประกัน Well Plus Ready 90/8จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตสนใจติดต่อธนาคารกรุงไทยทุกสาขาผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
1: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเรียกเครือโรงพยาบาลศิครินทร
2: ์บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
4: เจ็บคอ
3: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
5: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมาอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอร์ทีไรอะทัดใจสักทุกชิ้นอินเด็กซ์เคลียร์แรนเซลลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living Mall ทุกสาขา
3: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
4: เจ็บคอ
3: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม

0: และ High and See คุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย
1: มารออยู่แล้วค่ะเวลาของ Green News นะคะกับตินสุทินาทองชื่นบริษัทการไฟฟ้าแห่งชาติของเวียดนามค่ะก็บอกว่าระบบโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศได้บันทึกสถิติความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดนะคะเมื่อวานอยู่ที่ 58,456 เมกะวัตต์เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 13.5 เลยนะคะถ้าเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งเกิดจากสภาพอากาศร้อนจัดผิดปกติทั่วประเทศจนทำให้มีการใช้เครื่องปรับอากาศแล้วก็อุปกรณ์ทำความเย็นเพิ่มขึ้นซึ่งทางบริษัทการไฟฟ้าเขาก็ขอให้ประชาชนเนี่ยใช้ไฟอย่างมีประสิทธิภาพค่ะปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับเปลี่ยนเวลาการใช้ไฟในช่วงที่ไม่เร่งด่วนเพื่อลดภาระของระบบโครงข่ายจ่ายไฟฟ้าแล้วก็ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานค่ะรอบหน้ายังคงติดตามด้วยกันต่อนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาต้นชั่วโมงค่ะ

สักวันหนึ่งจากพี่บอยโกเสียพงศ์นะครับในอัลบั้ม A Million Ways to Love แล้วก็มีพี่มาริสามาเป็นคนเล่าเรื่องนะครับเป็นเล่ามาเป็นเพลงนี้เองนะครับก่อนหน้านี้มีเพลงคนสุดท้ายจากพี่ป้อมพี่โตด้วยนะครับฝากกันเข้ามาตอนนี้สองทุ่มกว่าแล้วนะครับวันที่28มิถุนายนนี้วันเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็เวียนใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับใครที่ยังไม่รู้เลยจะเริ่มต้นตรงไหนดีไปที่เว็บไซต์นี้ได้เลือกตั้งกรุงเทพ 69.com นะครับก็จะมีข้อมูลทั้งหมดเลยว่าต้องไปเลือกคูหาที่ไหนเพราะสามารถเช็คได้ไงว่าชื่อคุณอยู่ที่คูหาที่ไหนนะมีสิทธิ์เลือกตั้งหรือเปล่า8โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นนะครับแต่ว่าทางที่ดีไปแล้วก็เผื่อเวลานิดหน่อยก็แล้วกันเพราะว่าไหนจะหาที่จอดรถหรือว่านู่นนี่อีกนะครับหรือบางทีลืมของอะไรเงี้ยเช็คให้เรียบร้อยอย่าลืมเอาแบบประชาชนแล้วก็ใดๆไปด้วยนะครับซึ่งคราวนี้ถามว่าจะต้องไปเฝ้านับคะแนนไหมตั้งแต่เปิดคูหาแล้วปิดคูหาแล้วดูนับคะแนนถ้ามีโอกาสก็ไปลองใช้เขาเรียกว่าใช้สิทธิ์ของประชาชนที่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งก็ได้นะครับสามารถเข้าไปดูกระบวนการได้แบบนี้ก็น่าสนใจดีถือว่าเป็นการใช้สิทธิ์ของเราเอง

โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้าน

โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวันและ

วนะครับแหมฟังดูแล้วมันแบบกินข้าวคนเดียวบางทีมันดูเดียวดายใช่ไหมต้องกินข้าวแล้วก็แบบมีเพื่อนร่วมกินข้าวมันจะอร่อยขึ้น หรือว่ามีคนมาช่วยกินแย่งกินก็ไม่รู้นะครับอ่ะมีข้อความทักทายเข้ามาจากแอฟริกาใต้ด้วยนะครับมีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาจากหลากหลายที่จริงๆเลยขอบคุณมากๆที่ส่งเพลงเพราะมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็มีข้อความวันนี้ฟังมาจากหลายที่มากๆเลยเลือกเพลงเข้ามาเยอะมากเลยฮะมีส่งข้อความเข้ามาถามเกี่ยวเรื่องของเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพวันอาทิตย์ที่28นี้ด้วยนะครับยังไงศึกษาเพิ่มเติมกันได้จริงๆควรจะดูไปก่อนด้วยซ้ำนะครับว่าอยากจะเลือกใครเขามีนโยบายในการหาเสียงยังไงบ้างจะทำแผนอะไรบ้างเรื่องอย่างนี้น่าสนใจนะครับอย่าไปดูแต่แค่กระแสนะครับดูด้วยว่าเฮ้ยคนนี้เขาพัฒนาเมืองแบบนี้เราชอบหรือเปล่าและที่สำคัญคือมันจะมีบัตรเลือกตั้ง2สีครับสีเขียวคือเลือกผู้ว่าสีชมพูคือเลือกสก.เขตนะครับต้องจำเข้าไปเองนะครับเพราะว่าในบัตรเลือกตั้งในใบเลือกตั้งเนี่ยเขาไม่มีเขียนให้นะครับว่าผู้ว่าที่เราจะเลือกเบอร์อะไรหรือว่าสก.เขตที่เราจะเลือกเบอร์อะไรเพราะฉะนั้นต้องทำกันบ้านกันเข้าไปก่อนเองนะ

0: เก่งไปค็อกเทลนะครับทำเพลงดีตลอดเลยนะครับแล้วก็วิธีการแต่งเนื้อเพลงเงี้ยแบบเจ็บเจ็บเงี้ยมันเป็นคำจำที่ดีมากเลยนะครับแถมยังรวมบอกว่าหลากหลายศิลปินมาอยู่ในงานเดียวกันได้กลมกลืนแล้วก็พร้อมมากเลยเพลงนี้ชื่อว่าคนจริงใจนะครับมีข้อความส่งมาจากพัทยาด้วยนะครับเพราะพัทยาก็ฟังกรีนเวฟกันอยู่เยอะอยู่เหมือนกันบอกว่าวันอาทิตย์ที่28นี้เลือกนายกพัทยาเหมือนกันเลยจ้าเพราะฉะนั้นคนกรุงเทพอยู่เลือกผู้ว่ากรุงเทพส่วนพัทยาก็กลับบ้านไปเลือกตั้งที่นั่นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเห็นบอกว่าไม่มีเลือกตั้งล่วงหน้าไม่มีเลือกตั้งนอกเขตด้วยนะครับแต่ของพัทยาต่างไปอย่างหนึ่งก็คือมีเลือกนายกเมืองพัทยาใช่ไหมบัตรสีเขียวถ้าเป็นบัตรสีชมพูเลือกสภาสมาชิกสภาเมืองพัทยานะครับเลือกได้ถึง6เบอร์นะครับแต่สีชมพูของกรุงเทพกาเบอร์เดียวก็พอจ้า
1: DJ playlist 55 minutes โดย
2: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: ซิกรินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลือโรงพยาบาลซิกรินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
4: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
5: ่ชอบคนละอย่างก็ไปด้วยกันได้สหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟสครั้งที่30สายกินเช็คอินร้านอร่อยสายแฟชั่นแวะทุกบูธไม่มีหลุดสายคุ้มลดแรงจนต้องตุนสายบิวตี้ลองสีไหนก็ใจสั่นสายกรี๊ดฟินติดขอบเวทีครบทุกไลฟ์สไตล์ที่สหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟสช็อปกินฟินเป๊ะทุกสายไปด้วยกันนะ 25-28 มิถุนายนนี้ห่อ 98-100 ไบเทคบางนา
4: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
6: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
7: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
6: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี
8: ้นี่เลยเทมปราฟิชพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
6: เด็กทานได้ใช่ไหม
8: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: เมื่อดาราสาวอันดับหนึ่งต้องมาเรียนภาษากับติวเตอร์หนุ่มฟังก์ชันครบ
10: ฉันต้องพูดบทภาษาอังกฤษทั้งหมดให้ได้
11: คุณไม่น่าจะทำได
10: ้พูดช้าๆได้ไหม
11: English please
9: เตรียมเปิดคลาสสอนภาษาพร้อมเรียนรู้วิชาความรักไปกับเอ็มสันเพชรและมุกดานรินรักหลุยสกอตกับตันชลธรนินนายานินและอีกมากมายติวเชอร์ที่รักทุกวันพุธพฤหัสบดีเวลา2ทุ่มครึ่ง2ทุ่มครึ่งดูทีวีช่องวัน31 3ทุ่มครึ่งดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
12: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concertพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตร27มิถุนายนนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์
13: Inspiration จากเจตเจตพิพัฒน
14: ์ผมทำงานด้วยการที่ผมรู้สึกว่าผมไม่เก่งตลอดเวลาดีกว่าการที่ผมรู้สึกว่าผมเก่งแล้วผมพอแล้วผมดังแล้วทุกอย่างมันไม่มีสูตรตายตัวว่า1 2 3 4แล้วจะปังแต่ว่าขอให้มีความสุขกับมันครับเวลาที่คุณมีความสุขกับมันน่ะคุณจะส่องแสงอะไรบางอย่างผมพยายามทำอย่างนั้นในทุกๆวันเพราะว่าผมรู้สึกว่าความสุขมันหายากครับทุกวันเนี้ยความเครียดมันเยอะผมว่ามีความสุขให้มากเป็นตัวเองให้ได้เร็วที่สุดณวันนั้นน่ะคุณจะแฮปปี้กับทุกวันของคุณ
13: ครับ
15: Inspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภูวนาถทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ Green News โดย
16: ย
17: i herb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะ happy made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติก
18: เวลาของ Green News นะคะติดตามกันต่อกับดินสุทินาทองชื่นหลังจากที่ผลผลิตล้นตลาดทำให้ตอนนี้ทุเรียนในมาเลเซียราคาตกต่ำลงอย่างมากนะคะโดยมีรายงานว่าทุเรียนบางสายพันธุ์มีราคาแค่กิโลกรัมละ2ริงกิตหรือว่าประมาณ15บาทเท่านั้นไม่เว้นแม้แต่สายพันธุ์มูซังคิงเกรดพรีเมียมราคาลดเหลือประมาณกิโลกรัมละ6ถึง9ริงกิตหรือว่าราวๆ70บาทจากเดิมเนี่ยราคาสูงถึง90ริงกิตทางด้านสำนักงานส่งเสริมการเกษตรและการตลาดของมาเลเซียเขาบอกว่าสาเหตุที่ทำให้ราคาทุเรียนทุกสายพันธุ์ลดลงเกิดจากปริมาณทุเรียนที่ออกสู่ตลาดพร้อมกันหลังจากพื้นที่เพาะปลูกที่ขยายตัวอย่างมากในช่วงปี2558ถึง2563เติบโตจนเข้าสู่ช่วงที่ให้ผลผลิตสูงสุดนะคะบวกกับทุเรียนส่งออกบางส่วนไม่ผ่านมาตรฐานตลาดจีนและสิงคโปร์ก็เลยถูกนำกลับมาขายในประเทศค่ะรอบหน้าเดี๋ยวเจอกันต้นชั่วโมงกับ Green Update นะคะ
17: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบ Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy

พลงนี้เพลงน่ารักจากหนูนิวนะฮะเอ๊กำลังจะบอกว่าหนูนิวจะไปขึ้นคอนเสิร์ตนี้ด้วยนะครับคู่กับแจ็คกี้จักรินนะครับแล้วมีมาคริสคัปเปอร์จากบัสวอนวันรัตน์นะครับต้าอู่พิทยาเก่งฮาริสด้วยกับ7 คนนี้บน Rookies Devo Concert นะครับซึ่งจะบอกว่าบัตรน่าจะไปอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าคอนเสิร์ตนี้เขาจะขายบัตรวันพรุ่งนี้แล้วนะครับออนไลน์นะครับที่ thaiticketmajor.com ก็สามารถติดตามซื้อกันได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นช่องทางทั่วไปก็จะเป็นวันอาทิตย์ที่28เริ่มตั้งแต่10 โมงเช้านะครับแล้วก็แน่นอนคือถ้าเกิดว่าซื้อบัตรทางออนไลน์วันพรุ่งนี้เนี่ยแป๊บเดียวน่าจะบัตรน่าจะไปไวมากๆการแสดงของเขาก็คือวันเสาร์ที่26 กันยายนที่ Bytech Live นะครับตามไปดูตามไปเชียร์กันได้ใครเป็นแฟนคลับใครหรือเป็นแฟนคลับทุกคนเลยก็ตามไปเชียร์ทุกคนได้กับ Rookies Devos

0: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: แค่มาที่วัดเชคสเพรส
0: บ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ม ีผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาจากคุณฟ้านะครับบอกว่าตอนนี้วันเกิดแต่ยังนั่งเคลียร์งานอยู่เลยก็ฟ้าแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะขอให้ฟ้ามีความสุขมากๆอย่าลืมพักผ่อนบ้างนะครับอย่าทำงานโหมเกินไปนะอ่ะส่วนตอนนี้มีรางวัลมาแจกสำหรับคนที่ลงทะเบียนแล้วนะครับที่ atime.live/greenwave ครับสำหรับกิจกรรมนี้ Cover Night นะครับตอน Moonlight Lounge เจอกับว่านวานกับโบกี้ไลออนนะครับใครที่อยากร่วมสนุกก็ส่งข้อความเข้ามาผ่านแอปพลิเคชันเอทามฟังฟินครับวันนี้พิมพ์ชื่อเล่นของคุณตามด้วยชื่อเล่นของอีกคนหนึ่งที่คุณจะพาไปด้วยนะแล้วก็บอกเหตุผลมาหน่อยว่าคนเนี้ยอวยยศเขาหน่อยว่าคนนี้เขาน่ารักยังไงทำไมต้องพาไปด้วยนะครับส่งข้อความเข้ามาและอย่าลืมใส่เบอร์โทรกลับของคุณด้วยเราจะได้โทรกลับไปหาผู้โชคดีได้นะครับส่งมาแค่ข้อความเดียวก็พอเพราะว่าถ้าส่งมาซ้อนๆหลายข้อความเดี๋ยวมันฝาดแล้วระบบมันจะไม่ขึ้นข้อความคุณนะหยิบเพลงเพราะขึ้นมาให้ฟังครับเวอร์ชันของเดิมเป็นดานโดฟินเวอร์ชันใหม่เป็นพี่บีพีรพัฒน์ครับคัฟเวอร์เพลงนี้ไว้ได้แบบคลาสสิกมาก

0: ำพูดง่าย
1: ของเก่าของพี่บอยโกศิยพงศ์นะครับแล้วก็กลับมา cover ใหม่โดยวงเคลียร์นั่นเองนะครับเวอร์ชันนี้ดีมากเลยนะครับขอบคุณทุกๆข้อความที่ส่งเข้ามาร่วมสนุกกันในช่วงนี้ด้วยนะครับจะบอกว่าทุกคนที่ส่งข้อความเข้ามาแสดงว่าเป็นคนที่โชคดีมากๆเลยนะครับที่เรามีคนน่ารักอยู่ใกล้ๆตัวเรานะครับจะได้บัตรหรือไม่ได้บัตรก็ดูแลคนคนนี้ให้ดีก็แล้วกันนะครับมีหลายคนส่งข้อความเข้ามาอวยยศบอกว่าอยากจะชวนเพื่อนคนนี้ไปค่ะน่ารักทุกตรงเลยจิ้มลงไปตรงไหนก็น่ารักตรงนั้นเลยเหรอนี่ก็อวยยศกันมากเลยนะครับอันนี้คือหลายข้อความนะครับบอกอวยยศคุณแม่อวยยศน้องสาวอวยยศพี่ที่ช่วยดูงานอวยยศคนบางคนอย่างเงี้ยบอกว่าเป็นทุกอย่างให้สำหรับฉันเลยเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดอยู่ด้วยกันมาตั้งหลายปีอะไรโหมีหลากหลายความสัมพันธ์มากในคืนนี้ที่จะชวนไปดูคัฟเวอร์ไนท์กันครับผู้โชคดีในคืนนี้ที่ได้ไปดูคัฟเวอร์ไนท์กับเรานะครับเป็นข้อความนี้บอกว่าชื่อหนุ่ยนะครับจากจะชวนน้องบิวไปน้องบิวเนี่ยเป็นน้องที่ทำงานด้วยกันเปิดเพลงโบกี้ทุกวันให้ฟังอัปเดตเพลงใหม่ๆชอบโบกี้มากๆส่วนพี่ก็ชอบทั้งคู่เลยต้องไปด้วยกันชอบมากๆขอแสดงความยินดีด้วยกับคุณหนุ่ยนะครับมันดีมากเลยเนาะความสัมพันธ์กับคนที่ทำงานที่ดีนะครับเพราะเวลาที่เราไปทำงานเนี่ยเราเลือกงานได้แต่เราเลือกเพื่อนร่วมงานไม่ได้เอ้ยเราเลือกเพื่อนร่วมงานไม่ได้นะครับแต่พอได้ไปเจอเพื่อนร่วมงานที่ดีแล้วมันเกิดความสัมพันธ์ที่ดีแบบนี้เกิดขึ้นมันเป็นความรู้สึกที่มันโหเหมือนแบบมันถูกหวยเลย
2: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express เตรียมตัวช็อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Sicarin ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
2: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
3: เจ็บคอ
2: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
4: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมาอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ทีไรอะทัดใจสทุกชิ้นอินเด็กซ์เคลียร์แรนเซลลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living Mall ทุกสาขา
1: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
2: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
3: เจ็บคอ
2: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
5: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้ Cover Night Live Moonlight Lounge ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพวาดวันวาน

0: และท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่หัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชีโปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
1: debut โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์International Healthcare Week ที่ศูนย์สิริกิติ์ 8-10 กรกฎาคมนี้จัดโดย Informa Markets
3: เพลงมันจะพร้อมมากที่สุดตอนที่มันตรงกับโมเมนต์นั้นได้จริงๆนะครับอย่างเช่นเพลงเกี่ยวกับฝนก็ฟังหน้าฝนน่าจะพร้อมมากที่สุดนะครับวันนี้มีซิงเกิลใหม่มาฝากในเดบิวต์แทร็กด้วยเพลงนี้ชื่อว่ากลิ่นฝนมาจากศิลปินดูโอหน้าใหม่เลยนะปกติแล้วเนี่ยก็รู้จักกันในฐานะนักแสดงเป็นศิลปินค่ายของดูมันดิอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าคราวนี้เนี่ยปล่อยซิงเกิลใหม่ออกมานะครับกับเติ้ลแล้วก็เฟิร์สด้วยเพลงนี้ชื่อว่ากลิ่นฝนลองฟังนะฮะ

ลงนี้จากเต้น First One นะครับกลิ่นฝนนั่นเองนะครับ When It Rains วันนี้หมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวเราเจอใหม่วันจันทร์นะครับขอบคุณที่ติดตามฟังเพลงเพราะกันด้วยยาวๆกันไปในชั่วโมงนี้นะครับมีเพลงเพราะมาฝากกันทิ้งท้ายและเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกันกับพี่อ้อยพี่ชอตในคลับ Friday นะครับ

0: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตร27มิถุนายนนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: วิธี save energy แบบ
2: สวัสดีครับผมเบนชลาทิตนะครับวิธีประหยัดพลังงานในแบบผู้บริโภคยุคใหม่ของผมนะครับเริ่มตั้งแต่การเลือกซื้อเลยนะครับเบนก็จะดูว่าของชิ้นนั้นเนี่ยมีฉลากประหยัดไฟเบอร์5หรือเปล่าแบรนด์นั้นๆเนี่ยเขาใส่ใจสิ่งแวดล้อมแค่ไหนนะครับใช้วัสดุรีไซเคิลหรือเปล่าผลิตด้วยพลังงานสะอาดหรือยังแฟชั่นกับฟังก์ชันเนี่ยมันสามารถไปด้วยกันได้นะครับผมว่าการช้อปอย่างมีสไตล์และก็มีจิตสำนึกเนี่ยเป็นสิ่งที่คูลที่สุดของคนในยุคนี้เลย
3: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
4: เดินสับแบบมั่นใจจนใครก็ต้องมองเอ้าพอง
5: Proud to be Pride and right to love ความพิเศษที่สร้างได
6: ้มีความสุขที่จะรักในทุกรูปแบบฉลองพรายมันกับ Music Day เติมความรู้สึกดีกันยาวๆตลอด48ชั่วโมงทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Wave
7: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียวโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
8: มารออยู่แล้วค่ะเวลาของกรีนอัปเดตกับตินสุที่น่าทองชื่นนานาประเทศค่ะเร่งระดมความช่วยเหลือเวเนซุเอลาหลังจากที่เจอแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงนะคะโดยสหประชาชาติได้ประสานการส่งทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองเข้าสู่เวเนซุเอลาทางด้านสหรัฐก็กำลังส่งทีมค้นหาและกู้ภัยพร้อมบุคลากรทางการแพทย์และก็ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไปที่เวเนซุเอลาขณะที่โคลอมเบียค่ะก็ส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมรวมถึงเจ้าหน้าที่กู้ภัยมากกว่า60คนสุนัขกู้ภัย4ตัวนะคะเพื่อเข้าร่วมในปฏิบัติการค้นหาผู้รอดชีวิตส่วนที่สเปนค่ะได้ประกาศจัดส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์สนับสนุนงบประมาณแล้วก็จัดตั้งโรงพยาบาลสนามนอกจากนี้นะคะอิหร่านก็ได้ประกาศความพร้อมในการสนับสนุนภารกิจบรรเทาทุกข์และกู้ภัยส่วนจีนซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเวเนซุเอลาก็ยืนยันนะคะว่าพร้อมให้ความช่วยเหลือตามขีดความสามารถของประเทศค่ะรอบหน้าเรายังเจอกันอยู่อีกชั่วโมงเดียวกลับมานะคะ
7: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
9: ท็อปฟลายเดย์รางวัลนาตราชผู้ผลิตรายการบันเทิงยอดเยี่ยมปี2559108คำถามหัวใจ
10: วนกลับมาอีกหนึ่งครั้งนะคะ108คำถามหัวใจไม่ต้องตั้งชื่อตอนค่ะใครอยากคุยใครอยากเล่าเจอกันแน่นอนในคลับ Friday สวัสดีทุกคนสวัสดีพี่ชอตด้วยนะคะ
11: สวัสดีค่ะ
10: ค่ะ4ทุ่มถึงเที่ยงคืนของวันศุกร์ค่ะเราเจอกันแบบนี้แหละดูย้อนหลังก็ได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากฟังสดอยากดูสดก็ดูไลฟ์ได้เลยค่ะตอนนี้ผ่าน Green Wave 1065Club Friday Fanpage นะคะดูผ่าน YouTube ก็ได้ค่ะ YouTube ของ A-Time TikTok @greenwave 1065หรือแม้แต่การฟังกันผ่านแอปเอทามฟังฟินนะคะและฟังที่ 106.5 FM โอ้โหวันหนึ่งช่องทางการฟังและการดูมันจะเยอะแยะมากมายขนาดนี้วันนี้บอกแล้ว108คำถามหัวใจอยากโทรมาใช้02-665-8377-80นะคะอยากให้โทรกลับไปฝากเบอร์เอาไว้ค่ะใน Club Friday Fanpage แล้วก็บอกเบอร์โทรกลับเล่าสั้นๆเดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไปจะได้คุยกันได้นะคะและแน่นอนผลิตภัณฑ์ของ Club Friday ค่ะตั้งแต่ Club Friday The Series ซึ่งออนแอร์กันวันนี้แหละวันศุกร์นะคะมันเป็นเรื่องของสถานภาพเป็นเรื่องของ love status
11: ค่ะแล้วก็เป็นเรื่องของ open relationship ที่แบบคงมีเยอะแล้วนะพี่อ้อยในยุคนี้สมัยนี
10: ้ค่ะ
11: ประเภทที่แบบว่าคบกันแล้วไม่รู้ว่าคืออะไร
10: ดูเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ต้องผูกมัดมาก
11: ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะที่ไม่อยากให้ผูกมัดเพราะว่าฉันก็มีคนของฉันเธอก็มีคนของเธอ
10: เพราะไปมัดกับคนอื่นอยู่ก่อนหรือเปล่า
11: แล้วเรื่องนี้แบบเจ๋งมากค่ะสุดท้าย4คนนั่งเผชิญหน้ากัน
10: อ่ะเป็นการประชุมโต๊ะกลม
11: แล้ว แล้วจะยังไงนะแล้วจะคุยกันรู้เรื่องไหมเนี่ย
10: ประชุมกันว่าอะไรอยากให้หลายๆคนได้ดูค่ะ เพราะจริงๆอย่างที่บอกว่าพอเป็น based on true story เรื่องจริงเป็นละครแล้วคนที่ดูละครก็สามารถย้อนกลับมาดูว่าเราเคยเจอสถานการณ์แบบนี้หรือเปล่าด้วย
11: ค่ะถ้าคืนนี้ดูไม่ทันก็ไปดูย้อนหลังที่แอปวันดีนะคะทีเดียวแล้วก็ส่วนพรุ่งนี
10: ้
11: ก็จะเป็นคาเฟ่เดย์โชว์ตอน10โมงเช้าที่ช่องวัน31เหมือนกัน
10: ค่ะเปิดเรื่องจริงจากหัวใจคนดังค่ะจริงๆแล้วพี่สมรักคำสิงเนี่ยเคยมาแล้ว1รอบแต่รอบนี้มาพร้อมกับน้องเบสเลยลูกสาวแน่นอนว่าหลายๆคนที่ติดตามชีวิตของครอบครัวนี้อยู่จะรู้สึกเสมอว่าพี่สมรักพี่ไปทำอะไรอีกแล้วเนี่ยแล้วภาพที่เห็นก็คือน้องเบสก็จะเป็นคนที่คอยแบกรับกับหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งคุณพ่อไปทำเอาไว้
11: พ่อหาเรื่องลูกหาเงิน
10: ประมาณนี้แต่วันเนี้ยวันนั้นอะเท่าที่ตอนทำรายการเนี่ยจะรู้สึกอย่างหนึ่งเลยคือเขาเป็นครอบครัวที่รักกันมากนะคะ
11: ใช่
10: แม้กระทั่งน้องเบสที่หลายคนชอบเรียกว่านางแบกนางแบกแต่การที่เขาแบกเขาเต็มใจนะและเขารู้สึกเลยว่าความสุขของครอบครัวก็คือความสุขของเขาด้วยเช่นเดียวกันนะคะตั้งใจถามคำถามแทนกับหลายๆคนเช่นพี่สมรักไม่สงสารลูกสาวเหรอก็ถามนะก็ถามซึ่งจริงๆพี่บอกสงสารดิทำไมจะไม่สงสารตามสายพี่สมรักอะค่ะนะคะหรือแม้แต่อยากให้เบสมีความรักนะหาให้ได้เหมือนพ่อนะแล้วเบสก็จะหันไปบอกว่า
11: ใครก็ได้แล้วแหละ
10: ใช่ใครก็ได้แล้วแหละหรือถ้าให้เหมือนพ่อนะหนูขอแค่ข้อเดียวพี่สมรักฮะข้อเดียวเองเหรอจริงๆหนูอยากได้แค่เหมือนพ่อแค่ข้อเดียวข้อนั้นคืออะไรพรุ่งนี้ไปดู
11: ค่ะ10โมงเช้านะคะช่องวัน31ค่ะคาเฟ่เดย์โชว์อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของพวกเรา
10: ค่ะนับวันยิ่งต้องบอกว่าขอบคุณความไว้วางใจนะคะเวลาที่แขกรับเชิญมาที่รายการเราทุกคนชอบจะพูดคำนี้เสมอจริงๆนะว่าเฮ้ยผมไม่เคยเล่าที่ไหนนะเพราะมันเป็นความไว้วางใจจริงๆค่ะขอบคุณมากที่สุด
11: ค่ะจริงๆเมื่อวานเพิ่งไปถ่ายรายการกันมา
10: ใช่ค่ะ
11: แล้วเมื่อวานเราก็ได้แบบสัมภาษณ์กับหลายๆคนนะคะที่มีความตั้งใจมากๆเลยที่จะมาคุยเดี๋ยวบอกแบบสปอยไว้หน่อยไหมพ
10: ี่ได้เลยได้เลยค่ะ
11: คู่แบบคู่เต๋าคชา
10: ทำไมดูแล้วแบบยิ้มมะคือเราเห็นเขาในบ้าน AF นะคะบางคนนะยังจำว่าเต๋าคือชื่อจริงชื่อคชาด้วยซ้ำไม่ค่ะเขาเป็นคู่จิ้นตั้งแต่ตอนยังไม่มีซีรีส์ Boys Love Girl Love ด้วยซ้ำแต่ตอนนั้นเขามาอยู่ใน AF
11: ซึ่งใครที่เป็นแบบเด็กรุ่นนี้น
10: ะ
11: นี่แหละจุดเริ่มต้นประเภทที่แบบว่าโอ้โหแฟนคลับบ้าห้างแตก
10: ใช่ค่ะ
11: แล้วก็แบบคู่จิ้นแบบฟินเวอร์อะไรอย่างเงี้ยนี่เลยคู่นี้เลย
10: ใช่ค่ะ
11: เขาไม่ได้ออกรายการด้วยกันมาเป็นแบบหลาย
10: เขาว่าเป็น10ปีได้
11: ใช่นี
10: ่
11: เขามานั่งคู่กันในครั้งแรกกลับมามีน่ารักมากมีแฟนคลับมาน
10: ั่งรอ
11: มาหาที่รายการด้วยนะคะ
10: ค่ะ
11: ก็อยากให้แบบตั้งใจดูกันเพราะว่ามีลูซี่มันฟินเนาะ
10: ใช่คือ
11: เออพี่เข้าใจคำว่าเคมีแล้วพี่อ้อย
10: เขาไม่ได้เคยแสดงซีรีส์วายใดๆด้วยนะคะแต่พอเห็นเขานั่งด้วยกันแล้วตาที่มองกันแต่เขาว่าเขาไปคือเพื่อนกันมากนะ
11: ใช่ว่าเขามีแฟนตอนนี
10: ้มันก็ต้องมีแฟน
11: มีแฟนแล้วพี่อันตลกมากพี่อันบอกว่าเออดูสิเขาว่าคุยเรื่องแฟนเขานะแต่ทำไมเราเขินตัวบิดไม่รู
10: ้น่ารักเต่าคชาและอีกคนหนึ่งที่มาเป็นแขกก็คือกฤตศรีภูมิเศษ
11: ค่ะอันนี้ก็ไม่ได้เจอกันนาน
10: และกฤตบอกว่าเขาไม่เคยมานั่งในรายการหรือมานั่งแต่งหน้าเพื่อจะออกรายการ6ปีแล้วเพราะมัวแต่ฝังตัวอยู่กับเจลาโต้ของเขา นะคะมันทำให้เราได้รู้สึกและได้เรียนรู้กับหลายๆคนจริงๆเรียนรู้แบบไม่ตัดสินด้วยตอนแรกเลยอาจจะบอกว่ากฤตแปลกนะทำไมถึงคิดแบบนี้แต่ในที่สุดพอถึงวันนี้ทุกคนมีมุมคิดของตัวเองได
11: ้ใครก็คิดอะไรได้เนาะเอาจริงๆแล้ว
10: ใช่ค่ะเขาบอกว่าเขาไม่กลับมาทำงานแล้วนะจะเป็นวงการบันเทิงหรืออะไรก็ตามเขามุ่งมั่นจะให้เจลาโต้ของเขาดังระดับโลก
11: แล้วเขาก็บอกว่าทุกวันนี้อาจจะมีคนแบบด่าเด้ออะไรกันแบบเยอะแยะไปหมดราคาแพงนู่นนี่นี่นั่นอะไรไม่ค่ะเขามุ่งมั่นตั้งใจมากว่าเขาอยากจะทำให้เจลาโต้ของเขาไปสู่ระดับโลกจริงๆ
10: ค่ะ
11: ซึ่งเราก็ต้องคอยดูกันเนาะ
10: นะ
11: ว่าเขาจะทำได้หรือเปล่า
10: เดี๋ยวออกอากาศตอนไหนจะค่อยๆให้ตามนะคะ แต่พรุ่งนี้เป็นน้องเบสกับพี่สมรักก่อน
11: ค่ะแต่ทุกครั้งที่เราได้สัมภาษณ์กับเฟเดโชกันนะพี่อ้อยเนาะมันเหมือนเราได้แบบสนุกอะมันสนุกลืมไปเลยอะจริงๆเป็นคนไม่ชอบทำรายการทีวีกันเลย
10: ไม่เลยชอบอยู่ในวิทยุ
11: ใช่แต่ว่าพอไปทำแล้วมันสนุกเพราะมันได้เรียนรู
10: ้
11: วิธีคิดของชีวิตของหลายๆคนนะคะก็อยากให้ได้ดูกันค่ะ
10: ช่องวันนี่แหละค่ะ10โมงเช้านะคะวันนี้ก็เรียนรู้เช่นเดียวกัน108คำถามหัวใจจากเรื่องราวที่คุณโทรเข้ามาเล่าสู่กันฟังคุณ1สวัสดีค่ะ
12: สวัสดีคร
11: ับ ฮัลโหลสวัสดีค่ะ
12: นะครับผมสวัสดีครับ
10: สวัสดีค่ะไหน1เล่าซิไปเจออะไรมาคะมาแชร์กันในคลับไฟเดย์ค่ะ
12: ที่ผมจะเล่าผมอยากปรึกษา
10: ได้เลย
12: เรื่องชีวิตนิดนึงครับเพราะว่าผมเพิ่งแต่งงานเมื่อต้นปี
10: แต่งงานเพิ่งต้นปีค่ะ
12: ครับ แล้ว
10: ก่อนแต่งงานพี่ถามนิดนึงค่ะเราดูใจกันมาแค่ไหนคะ
12: ดูใจกันมา3-4 ปีครับ
10: 3-4 ปีก่อนแต่งงาน
12: อ
10: ่ะ
12: ครับผม
10: แล้วยังไงคะ
12: แล้วพอแต่งงานเสร็จเขาว่ามีปัญหาแฟนมีปัญหา
10: ค่ะ
12: เหมือนสุขภาพไม่ดีแบบท้องเสียมาแบบเป็นเดือนก่อนแต่งก่อนแต่ง
10: ค่ะ
12: ครับพอแต่งได้นิดนึงแล้วเขาไปหาหมอแล้วหมอขอตรวจ HIV
10: ค่ะ
12: ครับเขาเจออ
10: ๋อเขาคือติดเชื้อ HIV
12: ใช่ครับ
10: ค่ะ
12: ซึ่งทีนี้ผมแบบ
10: ค่ะ
12: ตอนนั้นผมตึ้งไปพักนึงแล้วผมก็ไปตรวจไปตรวจครั้งแรก
10: ค่ะค่ะ
12: คือไม่เจอผลไม่พบผมครับแล้วหมอให้รออีก3เดือนผมก็รอ3เดือนจนมาตรวจรอบ2
10: ค่ะ
12: ผมว่าไม่พบ
11: ค่ะ
10: ค่ะ
12: นั่นแหละแล้วผมไม่รู้จะใช้ชีวิตยังไงผมก็รักเขานะแต่ผมไม่อยากมีลูกอะไรอย่างเงี้ยพี่
10: อ๋อคือเป้าหมายของเราคือเราอยากมีลูก
12: ใช่ใช่ที่แต่งงานเพราะอยากมีลูกเพราะเราอายุเยอะแล้วประมาณครับ
10: ค่ะ
11: แล้วได้ปรึกษาคุณหมอไหมคะคือเท่าที่พี่รู้นะวันนี้มันเหมือนสถานการณ์โรคภัยไข้เจ็บเทคโนโลยีต่างๆมันพัฒนาไปเยอะมากอะ HIV ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี้ยอาจจะแบบตกใจกันมากเลยแต่วันนี้ดูเหมือนเราจะเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างในการที่จะใช้ชีวิตอยู่กับคนที่เป็นติดเชื้อหรือว่าคนที่อยู่ด้วยได้ซ้ำไปเคยปรึกษาคุณหมอไหมคะว่าเราสามารถจะแบบมีวิธีการอะไรไหม
12: ปรึกษามาก็ยังไม่ได้ไปคุยกับคุณหมอจริงจังประมาณนั้นครับแค่ถามเรื่องมาตอนไปตรวจเลือดผมเฉยๆ

0: ้ไหม
1: ไม่ค่ะเพราะอย่างนี้มันก็มีความโชคร้ายบางอย่างคือบางคนอาจจะรู้สึกว่าเขาอาจจะมีความสัมพันธ์กับคนนั้นคนนี้แล้วก็ไปติดเชื้อมาแต่ในขณะที่บางคนการติดเชื้อไม่ได้เกิดจากการไปมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นมันมีอะไรอีกตั้งหลายอย่างค่ะที่มันสามารถทำให้เขามีเป็นผู้ป่วยบางคนยังไม่ได้เรียกป่วยมีเชื้อ HIV เพราะจริงๆตอนนี้วันนี้ความรู้อันหนึ่งคือ HIV ไม่ได้แปลว่าเป็นเอสด้วยนะแต่ว่ามีเชื้อ HIV ในร่างกายไวรัสตัวนี้สามารถกินยาต้านไวรัสได้ก็สามารถใช้ชีวิตปกติได้เป็นคู่สามีภรรยาในช่วงของการที่อาจจะอยู่ด้วยกันหรือมีอะไรกันมันก็มีการป้องกันได้มันไม่ได้แปลว่าเป็นแล้วมันจะต้องโอ๊ยไม่ได้แล้วพี่ผมไม่ไปต่อแล้วล่ะเพราะอันนั้นอันนี้ก่อนที่เราจะไปคุยถึงขั้นปรึกษาหมอพี่กลับรู้สึกว่าเราควรถามตัวเองในใจของตัวเองก่อนแล้วคนที่จะคุยด้วยต่อคือคนที่เป็นแฟนของเราแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่หนึ่งปักธงไปเลยว่าถ้าติดเชื้อ HIV แปลว่าจะต้องแบบมีความเป็นมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นเยอะแยะแน่นอนเป็นความผิดของเธอแน่นอนอย่างเงี้ยพี่ก็ไม่สามารถที่จะทำให้เฮ้ยหนึ่งเดินหน้าต่อเถอะเพราะทั้งหมดมันคือทัศนคติต่อคนที่มีเชื้อ HIV ก่อนนะ
2: ค่ะซึ่งยังไงก็ตามแต่เนาะต้องเคลียร์ใจก่อนว่า
1: ค่ะ
2: บางทีการที่เราได้มาเจอใครสักคนหนึ่งในช่วงเวลาที่มันแบบชีวิตก็ไม่ได้พี่เดาว่าเราไม่ได้เด็กๆกันแล้วเนา
1: ะ
2: นั้นการที่เคยมีแฟนกันมาพี่ว่าอาจจะเป็นเรื่องที่เราทุกคนก็ต้องเข้าใจได
1: ้
2: หรือการเคยมีความสัมพันธ์กับใครมาคืออย่างที่บอกค่ะต้องเข้าใจก่อนว่าการมีเชื้อ HIV ไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องไปมั่วซั่วอะไรมีคนอะไรเยอะแยะ
1: เสมอไป
2: บางทีแค่มีแฟนแล้วแฟนไปเอาเชื้อมาก็ติดได้ซึ่งอันเนี้ยไม่รู้สิพี่ก็ไม่รู้สึกว่ามันเป็นความผิดนี่เหรอใช่ไหมคะเพราะว่าก็ไม่มีใครรู้อ่ะ
1: ใช่ค่ะ
2: ในแง่ของการติดเชื้อมันคือคนที่บางทีคนเอามาเชื้อมาก็ไม่รู้ว่าเป็นคนที่ไปรับมาก็ไม่รู้อีกอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
2: ค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเราค้นพบว่าโอ้โหแฟนเราเป็นแบบมีพฤติกรรมที่แบบไม่ดีเลยเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องคุยกันในดีเทลด้วยว่าเธอไปรับมาจากไหนยังไงเหรอเราควรจะยังไงกันดี
0: แต่ที่คบกันมาคือเขาก็ไม่มีนะแต่เขาเคยมีลูกมาแล้ว
1: ค่ะ
2: ค่ะก็นั่นแหละการมีลูกมาแล้วแปลว่ายังไงก็ตามเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าเขาไม่ได้มีเราเป็นคนแรกว่างั้นเถอะที่กำลังจะบอกว่าอย่างนี
1: ้
2: ถูกไหมล่ะคะเขาอาจจะติดมาจากสามีเก่าเขาก็ได้อะไรอย่างงี้ไงถึงได้บอกว่าเออการติดเชื้อไม่ได้แปลว่าเขาต้องผิด
1: ค่ะเห็น
2: ไหมแต่ใดๆก็ตามอยู่ที่ใจเราล่ะถ้าหนึ่งดันไปคิดว่าแบบไม่ได้สิรับไม่ได้เพราะตอนเนี้ยพี่เข้าใจว่าหนึ่งคิดแบบนั้นอยู่ถึงได้คิดถึงขนาดว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้
1: ค่ะแล้วอีกอันหนึ่งที่มันเป็นหัวใจสำคัญของเรื่องนี้รักเขามากพอไหมเขาไม่ใช่คนผิดอะไรเขาไม่สบายเขามีเชื้อ HIV อยู่ในตัวมันก็จะต้องกลับมาที่จุดว่ารักมากไหมถ้ารักมากเรามาร่วมกันแก้ปัญหานี้กันรับมือกับทุกสิ่งให้ได้เพราะวันนี้มันเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่รับมือได้ค่ะแล้วที่สำคัญคือขนาดน้องหนึ่งเองหนึ่งยังมีภาวะจิตใจที่ไม่โอเคขนาดเนี้ยตัวเขาเองล่ะเขาก็จะต้องเจอเรื่องที่หนักไม่ใช่น้อยนะแต่ในความเป็นคู่คิดคู่ชีวิตเราพร้อมจะผ่านโจทย์นี้ไปด้วยกันไหมจับมือกันว่าเฮ้ยเธอไม่เป็นไรนะเราทำตามคำแนะนำของคุณหมอแน่นอนว่าธงของเราคืออยากมีลูกเราไปปรึกษาหมอกันว่าคุณหมอมันเป็นไปได้มากแค่ไหนคือถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ย 0% เลยนะคะที่จะสามารถทำสิ่งนี้ได้แต่ปัจจุบันนี้มันมีอะไรตั้งหลายอย่างที่พี่อ้อยพอจะรู้จากการอ่านอะไรก็ตามทีมันมีการป้องกันเชื้อจากแม่สู่ลูกมันมีวัคซีนบางตัวมันมีอะไรก็ตามทีที่กรรมวิธีทางการแพทย์สามารถทำให้เราอยู่กับผู้ที่มีเชื้อ HIV ได้โดยที่ไม่ได้น่ากลัวเหมือนแต่ก่อนนี้แล้วว่า มันก็มีค่ะมันมีสเต็ป1 2 3 4ค่ะ1แต่เพียงแต่วันนี้1แค่รู้สึกว่าอย่าเลยดีไหมพี่ไม่รักต่อแล้วกันเพราะเขาติดเชื้อ HIV พูดตรงๆนะบางคนนะคะขั้นตอนก่อนที่เขาจะแต่งงานน่ะเขาไปตรวจทั้งผู้ชายและผู้หญิงแต่เขาไม่ได้ตรวจหรอกค่ะว่ามีเชื้อ HIV หรือเปล่าแต่ HIV เป็นส่วนหนึ่งเพราะเขาจะต้องมีการวางแผนครอบครัววางแผนการมีลูกไว้บางคนอาจจะเป็นพาหะทาลัสซีเมียหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดเป็นตรงนั้นปั๊บหุยแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดลูกออกมาจะแข็งแรงไหมเขาตรวจก่อนจะเข้าสู่การแต่งงานด้วยซ้ำใช่ไหมคะแต่บังเอิญของหนึ่งไม่ได้ไปตรวจอะไรตรงนั้น
0: ไม่ได้คิดขนาดนั้นที่
1: ใช่
0: ใช่
1: แต่จริงตามหลักของการแต่งงานเขาจะมีเลยค่ะเป็นโปรแกรมของการตรวจก่อนที่จะแต่งงานหรือว่าคู่สมรสอะไรอย่างนี้ด้วยซ้ำ
2: แต่มาจริงตรงนี้พี่ว่าอยู่ที่ใจหนึ่งแหละ
1: ค่ะ
2: ว่าหนึ่งมีทัศนคติยังไงกับคนที่เป็นโรคนี
1: ้ค่ะ
2: คนที่ติดเชื้อแบบนี
1: ้
2: ไม่ออกใช่ไหมคะแต่มันแต่อย่างที่บอกว่าวันนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อน

0: ก่อนหน้าที่ผมจะตัดสินใจถามโทรมาถามอันนี้ผมก็คิดแบบผมสตันไปแบบ
1: เข้าใจ
0: แล้วอยู่คนเดียวแล้วไม่มีใครปรึกษาแล้วแบบอะไรอย่างเงี้ยผมแบบเครียดกับชีวิตที่แบบ
1: เข้าใจค่ะ
0: พี่แต่งงาน
1: ใช
0: ่เจ็ดวันรู้แบบโอ้โหพี่มันแบบช็อก
1: ใช่จ้ะเขาจะเข้าใจภาวะที่หนึ่งเป็นหนึ่งไม่ได้คิดถึงเรื่องของความรังเกียจหรืออะไรอะไรกันด้วยซ้ํานะแต่มันคือเป้าหมายแห่งการมีชีวิตคู่ของน้องคือน้องอยากมีลูกและคราวนี้น้องก็เลยเริ่มรู้สึกแบบสับสนโอลหม่านว่าแล้วจะไปมีลูกได้หรอแล้วจะยังไงเนี่ยแล้วเราจะอยู่กันยังไงคุณหมอมีคำตอบ
2: และหนึ่งค่ะที่สุดจริงๆนะสำคัญที่สุดคือเรารักเขามากขนาดไหนอ
1: ่ะ
2: เพราะพี่รู้สึกว่าเอาจริงทุกอย่างปัญหาทุกอย่างแก้ได้หมดอะค่ะต่อให้วันนี้ในเรื่องของการมีลูกนะถ้ามีลูกด้วยกันไม่ได้ก็ยังมีวิธีอื่นๆอีกมากมายเลยถ้าอยากมีลูกจริงๆอยากใช่ปะถ้าเรารักคนคนนี้และเราอยากใช้ชีวิตอยู่กับคนคนนี้เนี่ยปัญหาใดๆมันแก้ได้หมดแหละ
1: ค่ะหรือต่อให้เขาไม่ได้มีเชื้อ HIV เกิดแต่งงานกันไปแล้วอะมีลูกยังไงก็มีไม่ได้แปลว่าหนึ่งจะไม่รักเขาแล้วหรอใช่ปะคะเพราะที่สุดแล้วความเป็นครอบครัวมาเกิดจากคนสองคนที่รักกันลูกคือผลผลิตแห่งความรักนั้นแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่น้องรู้สึกว่าถ้ามีลูกไม่ได้ไม่เอานะไม่เอาไม่เอาแปลว่าหนึ่งแค่คิดว่าเขาคือเครื่องผลิตลูกได้ซึ่งมันก็ไม่ใช่คู่ชีวิตอ่ะมีคนเยอะแยะมากมายที่ใดๆก็ตามมันเริ่มต้นจากคนสองคนก่อนฉันรักเธอเธอรักฉันเราจะลุยไปด้วยกันไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามอ่ะอันนั้นคือเบสของความรักแต่พอมันเป็นแบบนี้ปั๊บนึงอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าหนึ่งเองตัดสินใจแบบเนี้ยนิดนึงถ้าพี่เป็นฝ่ายหญิงพี่ก็จะรู้สึกว่าฉันก็เลือกคู่ชีวิตผิดเหมือนกันแฮะเพราะถ้าเลือกได้มีใครอยากติดเชื้อคะหนึ่งใช่ไหมคะ
2: อย่างที่พี่อ้อยบอกค่ะตอนนี้ในขณะที่หนึ่งแบบรู้สึกตัวเองว่ากำลังแย่เนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งก็แย่เหมือนกัน
0: ต่างบ้านได้ก็มีแค่เราสองคนที่รู
1: ้ตอนนี้ก่อนพี่ว่าไปทีละขั้นพอหนึ่งอยู่วันนี้แล้วหนึ่งคิดไปถึงบันไดอีกร้อยขั้น
0: อ
1: ะขั้นแรกเรายังไม่ได้ขึ้นเลยใช่ไหมคะบางคนนะพี่พูดตรงๆที่บ้านไม่มีโอกาสรู้เลย
2: ใช่ใช่มีคนเยอะมากเลยค่ะที่เขาเป็นแล้วก็ไม่ต้องมีใครรู้ก็ได
1: ้ค่ะ
2: มันก็แค่ไปหาหมอแล้วก็รับยามากินก็แค่นั้นเอง
1: ค่ะ
2: เพราะอย่างที่บอกมันโรคนี้มันไม่ได้มีอาการอะไรใดๆที่แบบแสดงออกมานอกจากว่าจะโอ้ระยะขั้นสุดท้ายนู่นนี่แล้วซึ่งมันก็คือโรคภัยไข้เจ็บธรรมดาอันนึงแหละ
1: ค่ะ
2: งั้นก็แค่ไปหาหมอแล้วก็กินยาตลอดเวลาท่านเขาก็จะมีระยะเวลาที่แบบหมอเขากำหนดว่าต้องกินยาอะไรขนาดไหนบ้าง
1: กินเวลาเดียวกันในทุกวันนะเป็นยา
2: ถ้าจะรู้สึกว่าโอ้เดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องเป็นราวอะไรใหญ่โตก็ไม่ต้องบอกใครก็รู้กันสองคนก็ได้ไง
1: ค่ะบางคนนะคะหนึ่งยังไม่ต้องเป็น HIV ค่ะมะเร็งและพี่พูดตรงๆนะบางคนนะไปจากมะเร็งก่อนที่ HIV เขาจะไปจากเชื้อของเขาด้วยซ้ำนะบางคนเป็นมะเร็งตั้งแต่วันแรกยันวันสุดท้ายไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองเป็นมะเร็งเพราะว่าคนรอบตัวจะรู้สึกว่าเข้าใจแหละว่าเราควรจะบอกอะไรก็ตามกับคนที่ป่วยแต่คนอยู่ใกล้ๆจะรู้ว่าบางคนป่วยใจก่อนป่วยกายอีกพอรู้ว่าตัวเองเป็นปั๊บนึงโอ้โหโรคสุดลงอย่างรวดเร็วแต่ถ้าไม่รู้ปั๊บก็ชิลรับมือตามอาการมันก็มีอะค่ะพี่เลยมีความรู้สึกว่าใดๆก็ตามทีละขั้นก่อนค่ะหนึ่งตอนนี้ขอหนึ่งคนแรกก่อนขอเราได้ถามตัวเองอย่างชัดเจนรักเขามากพอไหมโหยพี่แกเป็นใครอยากจะติดเชื้อล่ะและถ้าเกิดบังเอิญว่าเขาเคยผ่านการมีครอบครัวมาแล้วและเขาก็ติดเชื้อจากสามีเก่าเขาคือผู้ถูกกระทำเลยนะและพอเขาเริ่มต้นชีวิตใหม่กับหนึ่งกลายเป็นหนึ่งผลักใส่เขาทันทีเลยทันทีที่รู้ว่าเขามีเชื้ออยู่เพราะนั้นถ้าเราจะลุยด้วยกันเอาละเราเริ่มรู้แล้วนะพอเราตอบโจทย์ตัวเองได้นั่งคุยกับเขาเธอเราจะเดินหน้ากันยังไงในครอบครัวเราในเมื่อวันนี้เราเป็นคู่ชีวิตกันแล้วเราแชร์ทุกความสุขแชร์ทุกความทุกข์เอาละปรึกษาหมอนะแล้วตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเราจะทำตามที่หมอแนะนำมันจะมีสเต็ปของมันค่ะพี่อ้อยว่าแต่เพียงแต่วันนี้น้องกำลังช็อกพี่มั่นใจว่าคนเรา
0: สามเดือนมานี้ผมไม่รู้จะปรึกษาใครเลย
1: เข้าใจเข้าใจคนเรานะปัญหาใหญ่ไม่สู้ปัญหาใหม่คือพอมันใหม่ปั๊บมันกำลังช็อกนิดนึงมันก็แบบเฮ้ยอะไรเนี่ยแต่ที่สุดแล้วเดี๋ยวพอเวลาเคลื่อนตัวปัญหามันอาจจะไม่ได้ใหญ่เท่าที่เราคิดค่ะเมื่อเราค่อนข้างใช้เวลากับสิ่งนั้นได้แล้วนะคะต้องบอกว่าขอบคุณความไว้วางใจนะหนึ่งบอกเองว่า3เดือนผมไม่มีใครที่ผมจะพูดด้วยเลยยินดีที่เราได้คุยกันไม่มีใครอยากเป็นไม่มีใครอยากเจอแต่เมื่อเจอแล้วรักกันมากพอไหมจะเดินหน้าต่อถ้า ถ้ารู้ว่าเขาไม่ได้ผิดอะไรเลย
2: และถามใจตัวเองดี
1: ใช่วิธีการแพทย์มันมีค่ะน้องคะเนาะมันหาทางออกได
0: ้ครับ
2: นะขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณนะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเข้าใจค่ะในยุคนึงของประเทศเราเวลาที่เราโปรโมทเรื่อง HIV เราโปรโมทเหมือนกับคนคนนั้นเนี่ยคือคนที่อยู่บนโลกนี้ต่อไปไม่ได้จริงๆนะนะคะแล้วเคยคุยกับคุณหมอคุณหมอยังพูดเลยว่าบางคนอ่ะไม่ได้ป่วยจากกายด้วยนะเขาป่วยจากใจก่อน
2: ค่ะ
1: เพราะการที่สังคมผลักเขาออกไปทั้งที่บางคนไม่ได้เพราะไม่เป็นความผิดของเขาอ่ะ
2: คือต้องแยกให้ออกอะค่ะว่าใครติดเชื้อเพราะอะไร
1: ใช่ค่ะ
2: ถามว่ามีไหมก็มีคนที่ชอบไปมีความสัมพันธ์มั่วซั่วจนไปติดใครต่อใครมาอะไรอันนั้นก็จะเป็นแบบนึง
1: ค่ะ
2: แต่ถ้าเป็นแบบคนธรรมดาธรรมดาปกตินั่นอะโอกาสในการที่จะไปติดเชื้อมาเนี่ยก็ถือว่าแบบเขาโชคร้ายแหละ
1: ใช่ค่ะคุณพี่จำแก้วอเดรี่ได้ไหม
2: ใช่
1: แก้วถึงวันนี้ยังสุขภาพแข็งแรงมากคือแต่ก่อนมีหนังสือเล่มหนึ่งที่ดังมากค่ะชื่อแก้วเดรี่แก้วเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ติดเชื้อ HIV ค่ะแล้วแก้วเองเนี่ยตรวจเจอตอนไหนตอนจะไปสมัครงานแล้วปรากฏว่าที่ทำงานอ่ะขอดูผลเลือดตัวเองถึงได้รู้แล้วก็เฮ้ยเขาติดจากสามีค่ะแต่พอสามีรู้หลังจากนั้นไม่นานสามีเสียชีวิตแก้วก็ใช้ชีวิตเหมือนกับเอาล่ะเรารู้เลยนะว่าเวลาของเราไม่นาน
2: ซึ่งตอนนั้นไม่ใช่โรควันนี้นะโรควันที่มีแก้วไดอารี่นี่คือโอ้โหถล่มทลายแบบ
1: ไม่ได้เลย
2: โรคนี้คือแบบ
1: ค่ะ
2: ยังไงก็ไม่ได้อยู่แล้วต้องตายแน่ๆอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วเขาเลยใช้ชีวิตช่วงท้ายให้เวลาให้ประโยชน์ต่อคนอื่นวันนี้แก้วยังอยู่แก้วยังบอกว่าอันนี้แหละที่ยาก ตอนแรกคิดว่าเดี๋ยวจะไปละแต่ปรากฏว่าพออยู่ได้มาถึงวันนี้หนึ่งต้องหาอาชีพให้ตัวเองและยังเป็นคนที่สดใสและสดชื่นเสมอเพราะฉะนั้นวันน
2: ี้แล้วก็มีลูกด้วย
1: แล้วคือเขาความเป็น HIV ของเขาไม่ได้แปลว่าเขาจะต้องถูกตัดสินให้ออกจากโลกใบนี้ค่ะนะก็จริงต้องบอกว่าขอบคุณทั้งหนึ่งนะอย่างน้อยเราได้เรียนรู้โลกนี้ในยุคนี้ป
2: ั
1: จจุบันนี้กันด้วยนะคะเอาซักเดี๋ยวนะมีหนึ่งคำถามผมคบกับผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกกับผมว่าเขาเลิกกับแฟนเขาแล้วแล้วก็มาคบกับผมบ้านเราอยู่ใกล้กันแต่ทุกวันแฟนเขาก็จะมาหาที่บ้านแล้วก็มานอนที่บ้าน
2: อ้าว
1: เขาบอกว่าเขาโฟกัสแค่ลูกแต่เวลาที่เขาอยู่กับแฟนเขาเขาจะไม่ตอบแชทผมแฟนเขาก็รู้ว่าคุยกับผมอยู่นะเวลาที่ผมอยู่กับเขาเขาจะไม่พกโทรศัพท์แบบนี้ผมจะทำยังไงดีครับโอ้จะบอกว่าน้องอย่าคิดมากทั้งหมดยากจะไม่คิดค่ะและน้องการที่น้องคิดมากก็ไม่ใช่เป็นเรื่องไร้สาระนะคือเข้าใจแหละว่าเขายังต้องเป็นพ่อของลูกและแม่ของลูกทั้งชีวิตแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันเราจะถูกผลักออกมาจากบ้านของเขาเลยคำถามแรกก่อนเราเปลี่ยนเขาไม่ได้ค่ะเพราะเขาเคยเป็นครอบครัวเดียวกันมาต้องถามใจตัวเองว่าน้องยอมรับได้จริงๆไหมถ้าบังเอิญว่านี่คือเงื่อนไขของเขาคือตอนอยู่ในบ้านเป็นครอบครัวเดียวกันเขาต้องทำบ้านให้อบอุ่นที่สุดเพื่อลูกเขาถ้าสิ่งเนี้ยเปลี่ยนไม่ได้น้องยอมรับได้ไหมถ้ายอมรับไม่ได้พี่ว่าที่สุดแล้วน้องต้องถอยมันยากเหมือนกันนะคะกับการที่เราจะไปบอกว่าเธอต้องแยกกันอยู่ไปเลยสิอย่างเงี้ย
2: คือ
1: ไม่ได
2: ้คือแต่ละบ้านแต่ละครอบครัวก็จะมีวิธีออกแบบความสัมพันธ์ที่ไม่เหมือนกันนะคะ
1: ค่ะ
2: บางคู่ก็คือเลิกก็คือเลิกต่อให้มีลูกน
1: ะ
2: เขาก็จะมีวิธีบริหารจัดการอีกแบบนึง
1: ค่ะ
2: ใช่ไหมแต่บางคู่บอกว่าไม่ได้ฉันต้องสร้างความอบอุ่นให้ลูก
1: ค่ะ
2: ซึ่งพี่ว่ามันยากมากสำหรับเราซึ่งเป็นคนเดินก้าวเข้าไปใหม่อ่ะนะคะยังไงก็ตามมันก็เจ็บปวดแหละเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกมันไม่มีคำว่าควรไม่ควรมันไม่มีคำว่าถูกหรือผิดในกรณีแบบนี้ไหวไม่ไหวมากกว่า
1: จริงๆค่ะแต่ถ้าน้องบอกว่าไม่ไหวพี่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าผิดอะไร
2: ใช่ใช่ก
1: ็ค่ะ
2: พี่ว่าคนส่วนใหญ่ก็คงไม่ไหวหรอกค
1: ือ
2: ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งค่ะว่าความสัมพันธ์ของคนเราไม่หยุดอยู่แค่นี
1: ้ค่ะ
2: มันจะไม่อยู่ในแค่นี้เป๊ะไปตลอดเช่นเขาจะอยู่กันแบบนี้แล้วเราก็อยู่แบบนี้แต่เวลามันเคลื่อนไปข้างหน้าเนา
1: ะ
2: เคลื่อนไปข้างหน้าซึ่งมันจะมีอะไรอีกหลายอย่างเกิดขึ้นลูกโตขึ้นความสัมพันธ์ของเขาเป็นยังไงหรืออะไรต่างๆแล้วเราก็ยังอยู่ที่เดิมไหมหรือยังไงไอความรู้สึกของเรามันก็จะเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆวันนี้ไหวพรุ่งนี้อาจจะไม่ไหวก็ได้ไง
1: ใช่ค่ะเพราะพี่ว่าคนกลางเขาไม่มีเส้นที่แข็งแรงพ
2: อ
1: คือถ้าคนกลางเขามีเส้นที่แข็งแรงนะคะเช่นน้องจะสามารถติดต่อและแชทกับเขาได้แม้ว่าเขาจะอยู่ในบ้านพร้อมกับสามีเก่าพี่ว่าอย่างเงี้ยเขาก็ยังมีเจตนาแห่งการที่ยังไงก็ตามก็คนใหม่อ่ะฉันให้ความสำคัญกับคนใหม่แต่อันนี้มันไม่ใช่ไงพอเขาอยู่ในบ้านกันปั๊บน้องถูกผลักเลยอะไม่ตอบแชทไม่คุยไม่ได้เธอก็รู้นี่นะว่าฉันอยู่กับสามีเก่าและลูกใครจะทำใจได้ล่ะใช่ไหมคะเพราะเขาเป็นพ่อลูกและแม่ลูกทั้งชีวิตค่ะไม่ใช่แค่ตอนนี้น้องตัดสินใจได้เลยไหวหรือไม่ไหวแต่คิดว่าจะไปเปลี่ยนเขาเพื่อว่าเปลี่ยนยาก เพราะ
2: เขาตั้งใจแล้วว่าเขาจะเป็นแบบนี
1: ้ค่ะ
2: และถ้าเราทนไหวตั้งแต่วันนี้ก็ต้องทนไปเรื่อยๆนะคะ
1: ค่ะ
2: เพราะมันจะไม่จบหรอก
1: นะอ่ะเบรกแป๊บนึงกลับมาคุยกันต่อค่ะคลับ Friday 108คำถามหัวใจค่ะ
3: คำถามหัวใจ
4: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: ร้อยแปดคำถามหัวใจ
1: อ่ะคุยกันต่อค่ะแต่ถ้าพูดถึงสายก่อนหน้านี้นะคะที่พูดถึงเรื่องของ HIV อันนั้นเนี่ยคืออีกฝ่ายนึงก็ติดเชื้อไปแล้วแต่อย่างน้อยที่สุดค่ะอยากจะฝากไปยังหลายๆคนด้วยเหมือนกันด้วยความที่วันนี้ความสัมพันธ์มันเปิดความสัมพันธ์กันง่ายมากจนกระทั่งบางครั้งเราก็ต้องเตือนกันเสมอนะว่าต่อให้บอกว่า HIV สามารถเป็นโรคที่เราการมีเชื้อ HIV เนี่ยรับมือได้แต่ก็ไม่อยากให้เราอยู่ในภาวะเสี่ยงนะ
2: ค่ะก็ไม่ได้อยากถึงขนาดที่แบบเราปล่อยเนื้อปล่อยตัวตามสบายจนไม่ต้องแคร์อะไร
1: ค่ะ
2: ครับมันติดเชื้อมันก็ไม่ดีทั้งนั้นแหละเนาะ
1: ค่ะนะเพราะฉะนั้นก่อนจะไปถึงขั้นตอนของการมีเชื้อ HIV แล้วเราป้องกันตัวเองได้นะอย่ามองแต่เรื่องของรักสนุกแต่ไม่ผูกพันคือความสนุกที่ว่านั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องผูกพันไม่ผูกพันอย่างเดียวแต่มันสู่การมีโรคภัยไข้เจ็บที่เราก็ไม่อยากเป็นอยู่ในนั้นด้วยนะคะสายนี้คุณนนท์ค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดี
1: ค่ะนนท์
2: ค่ะ
1: จ้ะ
5: สวัสดีพี่อ้อยพี่ชอด
2: ค่ะมีอะไรคุยกันคะนนท์วันนี้ร้อยแปดคำถามหัวใจ
1: ค่ะ
5: เดี๋ยวผมขอออกไปนอกห้องก่อนนะครับ
1: โอเคครับได้เลยค่ะตามนั้นเอาความสะดวกทำความสะดวกเลย
2: วันนี้ทำไมผู้ชาย
1: ใช่ค่ะทุกครั้งจะมีผู้หญิงเป็นคนเปิดสายก่อน
2: หรือบางจะมีผู้หญิงเป็นหลักได้ค่ะ
5: ส
2: วัสดีอีกทีค่ะ
1: นี่ค่ะนนท์เจออะไรมาคะ
5: โอ้สวัสดีช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาครับพี่อ้อยพี่ชอดสวัสดีผมมีคนคุยคนหนึ่งที่แบบคุยมาประมาณปีกว่าแล้วครับ
1: ค่ะ
5: คือเมื่อก่อนเขาเป็นทำงานเกี่ยวกับพวกด้านการแพทย์ในโรงพยาบาลนี่แหละแล้วผมก็ทำงานโรงพยาบาลเหมือนกันก็เลยแบบได้เจอกันนะครับแล้วพอคุยมาได้สักระยะหนึ่งผมก็แบบขอเขาเป็นแฟนเขาก็ไม่ยอมเป็นนะครับพี่อ้อยพี่ชอดจนมาช่วงเมื่อสงกรานต์ที่ผ่านมาวันที่10ผมก็ไปส่งเขากลับบ้าน
1: ค
5: ่
1: ะ
5: แล้วก็11 12 13เนี่ยก็ยังแบบว่ายังติดต่อได้อยู่ปกติอะไรเงี้ยครับจนแบบสักประมาณ5ทุ่มหลังของวันที่14 15 16 17เนี่ยเขาจะไม่รับสายโทรศัพท์ผมเลยแล้วก็แบบปิดตำแหน่งจากโทรศัพท์เงี้ยก็คือผมไม่รู้เลยว่าเขาอยู่ที่ไหนจนมาเมื่อวันที่20เมษาที่ผ่านมาผมมาเห็นเขาไปอยู่อีกหมู่บ้านนึงซึ่งไม่ใช่บ้านของเขาเองไงครับพี
1: ่
5: ตอนแรกผมก็เกิดอะไรขึ้นเนาะก็เลยโทรไปหาเขาก็เขาก็ไม่รับสายอะไรเลยพี่อ้อยพี่ชอด
1: ค่ะค่ะ
5: แล้วก็ตอนเช้าผมก็เลยถามเขาว่าไปไหนมาหรอเขาก็บอกว่าไม่ได้ไปไหนแบบตำแหน่งมาจะโดดอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับแล้วพอสักแป๊บนึงวันที่29เมษาผมก็ถามเขาครับว่าไปทำอะไรมาหรอวันนั้นอะไรเขาก็เลยบอกเป็นนอนอะไรอยู่บ้านผู้ชายงั้นพี่อ้อย
1: ฮะ
2: ไปนอนอยู่บ้านผู้ชาย
5: ใช่
2: แบบพูดตรงมากเลยเดี๋ยวขนนก่อนหน้านี้เราคุยกับเขามานานยังคะ
5: คุยกันมานานแล้วครับประมาณปีกว่าได้ครับ
2: อ๋อแล้วที่บอกว่าแบบผมก็พยายามจะขอเขาเป็นแฟนเขาก็ไม่ยอมเลยเนี่ยเขาบอกไหมคะว่าเพราะอะไร
5: เขาบอกว่าผมแบบว่ายังมีแบบผู้หญิงคนอื่นอยู่อะไรเงี้ยทั้งที่ผมอ่ะไม่มีให้เขาเห็นเลย
2: ไม่มีให้เขาเห็นแปลว่าเรามีหรือเปล่า
5: ไม่มีครับพี่อ้อย
1: ไม่มี
5: คือผมอ่ะแบบไม่ได้คุยอะไรกับใครอะไร
2: ค่ะค่ะ
5: ครับก็มีแค่เพื่อนอะไรที่เป็นแบบเพื่อนจริงๆที่แบบไปหากันหลายๆคนไม่ได้แบบเพื่อนที่แบบไปกันหนึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยครับพี
2: ่แล้วทีนี้เขาบอกชัดเจนแล้วว่าอ๋อเขาไปกับผู้ชายคนอื่นเนี่ยแล้วนนท์ทำไงอะคะ
5: คือตอนแรกอะผมยังไม่ได้หาความจริงอะไรครับพี่อ้อยพี่ชอดก็คือยังอยู่เฉยๆอะไรเงี้ยครับก็คือวันที่ผมรู้อะว่าเขายังไปบ้านคนอื่นมาอย่างเงี้ยวันที่21อ่ะผมก็ไปรับเขากลับมาที่กรุงเทพครับจากขนส่งหมอชิด อะไรเงี้ยก็ยังคุยอะไรกันตามปกติเงี้ย
1: ตอนนั้นช็อกไหมคะนนพี่ถามหน่อย
5: ช็อกครับช็อกผมทำงานไม่ได้พี่อ้อยคือแบบมันเบอร์ไปทั้งวันเลยครับข้าวไม่กินอะไรไม่ทำอะไรเงี้ย
1: เขาไม่เคยมีประวัติถูกไหมเขาเคยมีประวัติแบบว่าเคยวอกแวกมาแล้วก่อน
5: เขาเคยทำอย่างนี้มาก่อนกับคนที่เคยเป็นแฟนเขามาก่อนหน้านี้ครั้งนึงแล้วครับ
1: อ๋อนนท์คะนิดนึงเมื่อกี้พี่ชอดถามว่าตอนนั้นเขาบอกว่าเขาไม่อยากเป็นแฟนเพราะนั่นนี่ต่างๆนานาแล้วตอนที่เขาบอกว่าตกลงเป็นแฟนกันก็ได
5: ้เขาไม่เคยพูดเลยครับพี่ เขาไม่เคยพูดคำนี้ออกมาจากปากเขาเลยว่าตกลงเป็นแฟนเลยกันเลยก็ได
1: ้เอ้าแต่แปลว่าเราก็ทึกทักไปเองเหรอ
5: ไม่ใช่ครับพี่ผมเคยขอเขาครั้งหนึ่ง
1: ใช่ใช่
5: เนี่ยเขาบอกว่าเป็นก็ได้แล้วพอไปมาเขาก็เหมือนกลับคำไปบอกไม่เป็นอยู่ดีก็บอกเลิกกันไปเลยง่ายๆผมบอกว่าเอ้ยขอแล้วทำไมมันจะเลิกง่ายอย่างนั้นเลยเหรอมันไม่ใช่หรือเปล่าก็ต่อที่พี่บอกว่าทำไมผมถึงแบบยังอยู่ได้ผมมาเป็นคนชอบหาความจริงผมก็เลยหาวันที่29เมษายนผมก็เลยดึงโทรศัพท์เข้ามาดูเลยก็คือผมมายังเห็นแบบประวัติการแชทกับผู้ชายคนนั้นอยู่เลยว่าแบบไม่ว่ามันแบบคุยกันมาแบบภาษาอีสานนะว่าแบบมันดันไม่เข้านะอะไรอย่างเงี้ยผมก็ตอนแรกผมก็ยังโอเครู้แล้วล่ะว่ามันคืออะไรแต่ผมมายังหลอกตัวเองอยู่ว่าคืนนั้นมันคงไม่มีอะไรหรอกจนผมอ่ะหาความจริงผมมาทักไปหาผู้ชายเลยพี่ผมบอกว่าขอคุยกันแบบลูกผู้ชายได้ไหมผมก็ผู้ชายพี่ก็ผู้ชายเนาะผมอยากรู้ว่าเหตุการณ์คืนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าวันที่18 19 20อ่ะมันเป็นระหว่างคาบเกี่ยวตอน5 ทุ่มที่จะข้ามไปอีกวันหนึ่งอะครับพี
1: ่
5: พี่ร้อยพี่ชอยผมก็เลยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาก็บอกว่าสามวันนั้นอะเขาออกมาหาผมผมก็ไปรับเขามาด้วยก็คืนนั้นอะตั้งแต่วันที่18ก็คือมีอะไรกันแล้วผมก็เลยอึ้งไปแป๊บนึงผมว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันถึงมันเลยเถิดอะไรอย่างนั้นเลยเหรอ18ก็ไป18ข้ามมา19 19ข้ามไป20แล้วก็คือมาสุดท้ายวันที่20ข้ามาวันที่21พอเขากลับบ้านมาผมก็คือไปรับเขากลับบ้านพอดีพี
1: ่ค
5: ่
1: ะ
5: ในวันหนึ่งก็คือวันนั้นน่ะไม่รู้อะไรคือเหมือนผมอยู่มาคือโง่เหมือนคนโดนถูกปิดตาโง่มาเกือบเดือนนึงเลยพี่แล้วคือจุดที่ผมพีคที่สุดก็คือเขาอ่ะมานอนอยู่บ้านผมใช่พี่เขาปิดโทรศัพท์มือถือนะพี
1: ่
5: ปิดเลยตั้งแต่ตอนที่มาผมไปกินหมูท้ากับเขาตอน3 ทุ่มเขาก็นอนอยู่บ้านผมมาประมาณ4 ทุ่ม5 ทุ่มเขาปิดโทรศัพท์มือถือตอนเช้าอ่ะผมก็เลยบอกเอ้ยลองเอาโทรศัพท์มาดูเล่นดีกว่าพี่อ้อยพี่ชอดดูไหมว่าเขาเมมเบอร์ผู้ชายคนนั้นน่ะคำว่าเป็นคอลเซ็นเตอร์ไว้พี่แล้วมีเบอร์คอลเซ็นเตอร์อันนั้นน่ะโทรมา3 สายผมโทรสายกลับไปก็คือสมมติเสียงผู้ชายคนนั้นแล้วพี
1: ่อ๋อให้รู้สึกว่าเป็นมิจฉาชีพนะจ๊ะเป็นคอลเซ็นเตอร์ที่โทรมา
5: ใช่พี
1: ่โอ้โห
5: แต่ว่าสิ่งที่ผมเจอผมก็เลยโทรถามว่าเลิกคุยกันเรื่องเขาบอกเลิกคุยได้2 วันก็คือเขาหายไปก็คือ2 วันที่เขามาอยู่กับผมมาพี
1: ่
5: แล้วคือจุดพีคก็คือผู้ชายคนนั้นน่ะเขาไม่ได้ใส่ถุงยางพี
1: ่
5: ผมเลยถามว่าทำไมถึงไม่ป้องกันหรอไว้ใจอะไรกันขนาดนั้นหรอผมก็เลยถามผู้ชายว่าทำไมคืนนั้นไม่ใส่ถุงยางเขาบอกว่าเมาผมก็เลยปล่อยเลยตามเลยครับผมไม่ได้จะมาไม่ป้องกัน
1: นนท์คะไม่รู้นะก่อนหน้านี้ตอนที่ถามเขาว่าเป็นแฟนไหมอ่ะเขาบอกว่าเป็นก็ได้แล้วก็มาบอกเลิกแล้วก็เป็นก็ได้หรืออะไรก็ตามทีอ่ะมันมีความรู้สึกนิดๆว่าเขาดูไม่จริงจังกับนนนะ
5: ครับผมว่าเขาตอนนั้นผมก็ไม่รู้จะยังไงพี่แต่ว่าคือผมก็อยากให้เขาเป็นแฟนเพราะว่าตอนที่ผมทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยผมก็ให้เงินแม่ด้วยใช่ไหมพี่แล้วก็ให้เงินเขาด้วยเหมือนกันก
1: ็
5: คือผมมาตัวผมไม่คือผมมาซัพพอร์ตเขามาเรนเนี่ยผมก็เลยเปลี่ยนงานเป็นงานที่บังคับใช้กฎหมายของกรุงเทพอ่ะพี
1: ่ค่ะค่ะ
5: ผมก็เลยให้ตังค์เขาด้วยให้ตังค์แม่ด้วยแล้วก็
1: ก็คือเราก็ซัพพอร์ตเขาในแง่ของชีวิตความเป็นอยู
5: ่ใช่ครับ
1: ใช
5: ่ครับก็คือเขาขึ้นเวรอะไรเงี้ยผมก็ยังซื้อข้าวตอนเย็นพี่คือคนที่แบบว่าซัพพอร์ตมาขนาดนี้โหยังโดนหักหลังขนาดนี้พี่มันเจ็บใจมากพี่ตอนแรกผมทำอะไรไม่ถูกเลยเนี่ยผมไม่คิดว่าชีวิตแม่งจะเดินไปทางไหนต่อ
2: แต่ใดๆก็ตามนะคะนนคือ
5: ครับ
2: เอาจริงๆแล้วอะต่อให้เขาแบบเป็นสามีภรรยากันแต่งงานกันมันก็มีคนที่แบบทำอะไรแบบนี้เยอะแยะเลยนะแต่มันไม่ใช่เรื่องถูกนะแต่พี่กำลังจะบอกว่าในความสัมพันธ์ของนนกับเขาอะยังไงก็ตามแต่มันดูเปราะบางมากจริงอะเพราะแม้แต่การที่ยอมรับว่าเราเป็นแฟนเขาอะเขายังไม่ยอมรับเลยนั่นมันหมายความถึงว่ามันเป็นสัญญาณอันตรายอะไรบางอย่างมาตั้งแต่ต้นแล้วอะค่ะคือพี่จะรู้สึกว่าอย่างนี้คือพอเขาเป็นแบบนั้นแล้วอะแล้วเราจะเป็นแบบไหนเราก็ดันแบบซัพพอร์ตเราก็ดันแบบอันนี้พูดแบบกลางๆเนอะแบบพี่ไม่ได้เข้าข้างใครนะแต่นี่ออกใช่ไหมคะว่าเขาส่งสัญญาณอันตรายมาละด้วยการที่ไม่ยอมยืนยันว่าเป็นแฟนถูกปะแต่เราก็ยังรู้สึกว่าไม่ฉันก็จะเดินหน้าทำของฉันต่อไปแต่สุดท้ายพอมันมีอะไรเกิดขึ้นปุ๊บแล้วเราจะบอกว่าก็อุตส่าห์ให้ขนาดนี้แล้วยังจะแบบอย่างนี้อีกเนี่ยอ่ะมันเหมือนเขาเองก็ส่งสัญญาณเบาๆมาตลอดนะว่าเขาก็ไม่ได้อะไรกับนนท์แบบมากมายถึงขนาดนั้นนะคะ
1: ค่ะ
5: ปัจจัยพี่แต่ว่าเขาก็ยังมาอยู่ด้วยใช้ชีวิตเหมือนเดิมปกติก็เหมือนมันทำไม่มีอะไรเกิดขึ้น
2: คนเห็นแก่ตัวทำอะไรก็ได้นนท์
5: คือแบบปิดตาปิดหูอะไรตลอดไปทุกอย่างอะพี
2: ่พี่ว่าตอน
5: ทักไปหาผู้ชายคนนั้นเขาก็พูดเรื่องจริงอะพี่แต่พอถามผู้หญิงก็บอกไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะไรเงี้ยผมก็เลยจะหลอกกันไป
2: คือตอนเนี้ยพี่ว่าเอาจริงๆนะความจริงอยู่ตรงหน้าละ ความจริงทั้งหมดอะนอนอยู่ตรงหน้าแล้วอยู่ที่นอนแล้วล่ะค่ะว่าแล้วจะทำยังไงต่อไปจะตัดสินใจยังไงกับเรื่องนี
5: ้แล้วก็อีกเรื่องนึงพี่เมื่อพอหลังเดือนเมษาใช่พี่ผมชวนเขาชวนผมอะกลับบ้านที่ต่างจังหวัดกับเขา
1: ค่ะ
5: ช่วงประมาณเดือนพฤษภา10-11อะพี
1: ่ค่ะ
5: ผมก็เลยบอกเออเดี๋ยวไปด้วยโอเคอยากไปเล่นที่บ้านเหมือนกันแต่ก่อนที่ผมจะรู้เรื่องเนี้ยผมพูดกับเขาคำนึงว่าอย่าให้เรื่องอะไรหลุดมาถึงหูนะแต่พอผมหลุดมาถึงพอผู้ชายนั้นนะเขาสารภาพหมดใช่ไหมพี่ผมก็เลยไม่ได้ไปบ้านกับเขา
1: ค่ะ
5: แต่ที่บ้านเขาก็รู้หมดทุกอย่างนะพี่ว่าเขาไปไหนอะไรยังไงแต่ว่าแค่ไม่รู้ว่าเขาอะไปหาผู้ชายคนนี้ที่บ้านอะที่บ้านฝั่งเขากับฝั่งผมมารับรู้ว่าเออไปมาหาสู่กันนะอยู่นะพี
1: ่เอาว่าเราคบหากันค่ะ
5: ใช่ครับแต่ว่าผมมาบอกว่าเนี่ยถ้านี่ไปอะไปที่บ้านตัวเองอ่ะที่ต่างจังหวัดอ่ะคนที่บ้านอ่ะเขาจะมองว่านี่โง่หรือเปล่าตัวเองยังไปหาผู้ชายคนอื่นอยู่เลยแล้วก็ยังเอานี่ไปอีกมันจะแปลกๆหรือเปล่าเขาบอกคนที่บ้านไม่ได้คิดอะไรหรอกผมก็เลยแบบผมไม่อยากไปเป็นควายให้ใครเขาดูที่บ้านของเขาเองอ่ะพี
1: ่นี่ไง
2: แล้วมาถึงตอนนี้นะวันนี้แล้วความสัมพันธ์เป็นยังไงต่อคะ
5: ผมไม่ได้ติดต่อกันเลยพี่เพราะว่าเขาก็บล็อกผมทุกช่องทางคือผมมาอยากพยายามถามเขานะว่าสำนึกผิดจริงไหมอ่ะที่จะมาขอโทษอ่ะคือเขาใช้คำว่าขอโทษอ่ะพี่อ้อยพี่ชอดได้เปลืองมากมากอ่ะพี่สำหรับคนหนึ่งที่จะขอโทษอ่ะแล้วผมไม่เคยได้ยินคำขอโทษที่แบบว่าเต็มใจจริงๆอ่ะพี่ที่ออกจากปากเขาพี่หนูขอโทษนะที่ทำอย่างนี้ไม่เคยมีนะพี่เขาจะขอโทษผ่านแชทโทรไม่รับอะไรติดต่อไม่ได้ทุกอย่างพี
1: ่ค่ะ
5: ไม่คุยไม่อะไรเลย
1: นนท์ไหมพี่อ้อยก่ะเคยอ่านเจอไอ้ประโยคเนี้ยที่เขาบอกว่าคนเราไม่รู้ว่าตกลงมีค่าหรือแค่มีประโยชน์วันนี้ยิ่งฟังที่นนท์เล่าพี่ยิ่งรู้สึกว่านนท์ไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในใจเขาแต่นนท์ก็เป็นคนดีเหลือเกินที่ก็ยังพยายามจะช่วยเหลือและซัพพอร์ตเขาเพราะนั้นที่ผ่านมาเขาก็เลยสามารถทำอะไรก็ได้และที่เขาไม่ขอโทษพี่กลับรู้สึกว่าเขาไม่ได้รู้สึกผิดด้วยซ้ำที่ไม่ได้รู้สึกผิดเพราะอะไรคะคือถ้าเกิดว่าเรารักกันและคบหากันอย่างแบบว่าอย่างเป็นแฟนกันจริงๆอย่างเงี้ยเฮ้ยเราจะไม่อยากทำให้คนที่เรารักเสียใจเพราะเราแต่ตอนนี้ถ้าเกิดเขาเป็นคนที่มานะคุยกับพี่ตอนนี้เขาอาจจะบอกก็ได้ว่านนเป็นคนดีมากเลยแต่เขาก็ไม่ได้รู้สึกอยากมีนนเป็นแฟนซึ่งคนดีส่วนคนดีคนที่รักส่วนคนที่รักนะคะวันนี้นนเองอาจจะอยากรู้สึกว่าโทรพี่ดูดีกันขอโทษนนตอนนี้เราไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วด้วยนะเราต้องยอมรับถูกไหมคะเพราะเราบันห่างกันไปแล้วแล้วเขาก็บล็อกแล้วเราจะคาดหวังอะไรนะคะในเมื่อตอนที่เราเป็นแฟนกันยังคาดหวังไม่ได้เลยถูกไหมวันนี้แยกย้ายแล้วเราจะไปคาดหวังว่าเขาควรจะต้องขอโทษพี่ว่าไม่มีทางให้เรารู้กับใจตัวเองไปเลยว่าโอเคหยุดซัพพอร์ตได้แล้วเนาะเราควรเอาเงินส่วนนั้นมาดูแลความเป็นอยู่ของเราและความเป็นอยู่ของคนที่เรารักไม่ใช่กลายเป็นสิ่งของไร้ค่าที่ให้เขาไปใช้อะไรกับใครก็ได้อีกต่อไปแล้ว
2: พี่เข้าใจในอาการคิดวนเนาะเวลาอยู่ในสถานการณ์แบบนี้มันจะคิดวนทำไมถึงอย่างนั้นแต่ใดๆก็ตามแต่ค่ะวันนี้ก็ต้องยอมรับความจริงเนาะและการยิ่งคิดวนอยู่ตรงนี้ก็ยิ่งทำให้เราทุก
1: ข์
2: วิธีที่จะแบบมีความสุขให้ได้คือต้องเดินออกไปจากตรงนี้ให้เร็วที่สุดอะค่ะเดินไปจากไอ้ความคิดวนในหัวสมองอยู่ตอนนี้ทุกอย่างมันพี่ถึงได้บอกไงว่าทุกอย่างมันชัดละมันไม่มีอะไรคาดเดาเขาเป็นแบบนี้เขาไม่อยากขอโทษเราหรือขอโทษแบบไม่จริงใจแบบนี้เขาอะไรเนี่ยใดๆก็ตามทั้งหมดเขาเป็นแบบนี้เราคงเปลี่ยนไม่ได้หรือเราจะไปคิดว่าทำไมต้องเป็นแบบนี้ทำไมคำถามว่าทำไมมักจะไม่ได้คำตอบใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เราอะจะหลุดจากไอ้ความคิดวนตรงนี้ได้ยังไงเพราะในที่สุดแล้วความสัมพันธ์แบบนี้มันไปต่อไม่ได้หรอกต่อให้เราดีขนาดไหนยังไงมันก็ไปต่อไม่ได้แต่ตอนนี้มันเหมือนกับเขาเดินไปแล้วนะคะแต่เราอะยังเอาเขามาทำร้ายหัวใจตัวเองอยู่เลยใช่ปะ
1: ค่ะคือโชคดีมากเลยนะนนที่เขาบล็อกเราพี่เชื่อว่าด้วยภาวะจิตใจของน้องอะถ้าเกิดเขามาหยอดอะไรซะหน่อยอะนนก็จะยิ่งรู้สึกว่านนอยากกลับไปเป็นผู้ให้เขาอีกแล้วอะ
5: ครับ
1: วันนี้การที่เขาบล็อกเราอาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้นะคะให้มันชัดๆกันไปเลยว่าอยากเป็นแบบนี้พี่รู้แหละว่าประโยคหลายๆประโยคมันอาจจะทำร้ายจิตใจเรารักเขาเราก็อยากให้เขารักเราแต่กับบางเรื่องมันเป็นได้ดั่งใจไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นไม่รักไม่ว่าอย่ามาเอาเปรียบกัน
5: คร
1: ับ เอ้ยแล้ววันนี้ทุกอย่างมันชัดเจนแล้วก็ได้แต่หวังว่าวันนึงหัวใจนนจะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็ทำความเข้าใจเถอะว่ากับคนบางคนน่ะทุ่มเทแทบตายสุดท้ายเขาจะเลือกคนอื่นเขาก็จะเลือกคนอื่น นะคะ
5: เข้าใจพี
1: ่เราจะได้รักตัวเองเยอะ
5: ๆมันมีเรื่องนึงที่ผมมันมีอยู่2เรื่องนะพี่ที่ผมเจ็บใจมากเลยนะพี
1: ่
5: วันที่ผมไปทำงานอยู่แถวๆศาลาว่าการกทมพี่คือมันวันนั้นน่ะเป็นวันที่ประมาณสัก24หรือ25พี่เงินเดือนมันจะดอกของผมมันดอก25แต่จริงๆอ่ะผมมันมีเงินสำรองที่ไปใช้ฉุกเฉินทำอะไรของผมอ่ะคือผมมาอยากลองใจเขานะพี่ผมบอกเนี่ยเลี้ยงน้ำหน่อยสิอย่างเงี้ยเขาก็ที่ผมบอกเขาตั้งแต่ประมาณ 6-7 โมงอ่ะ
1: ค่ะ
5: แล้วเขาอ่ะโอนให้ผมมาตอนเที่ยงทั้งที่เขายังว่างอยู่นะพี่แต่เรื่องจุดพีคเรื่องนึงอ่ะก็คือตอนที่เขาไปบ้านผู้ชายนั่นนะพี่เขายังโอนตังค์ให้กันนะพี่แบบโอนตังค์แบบผมเห็นอ่ะในประวัติใน Gmail อ่ะพี่ที่มันเด้งมาในเครื่องของผมอ่ะว่าโอนตังค์ให้นายชื่อนี้ชื่อนี้อย่างเงี้ยพี
1: ่
5: 15ครั้งอ่ะพี่รวมกันเป็นเงินรวมเงินเป็น 1,500 แต่กับผมอ่ะโอนช้าทั้งที่ผมอ่ะเป็นคนซัพพอร์ตเขานะพี่แต่ดูเขาทำนี้ก็ค
2: น
5: ที่โผ
2: ล่นนจะเอาไปเปรียบทำไมคะนี่เมื่อวันนี้เขาก็แสดงชัดเจนแล้วนะว่าเขารักคนนู้นมากกว่าเราอ่ะ
5: เจ็บใจเลยพี่แต่ผู้ชายนะเขาไม่ได้ให้อะไรเลยนะพี่ไม่ได้ให้
2: ไม่เกี่ยวหรอกไม่เกี่ยวหรอกค่ะคนกลางเขารักคนนู้นมากกว่าเขาก็เลยให้มากกว่าไงแต่ของเราอ่ะเขารักน้อยเขาเลยจะเอาแต่เราอย่างเดียวจริงๆมันเห็นหมดแล้วแหละเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกไงคะถ้าคิดวนนนก็จะทุกข์แค่นี้เอง
1: ค่ะนะถ้าเขาจะรักยืนเฉยๆเขาก็รักในนนนพยายามแทบตายสุดท้ายไม่รักก็คือไม่รักพี่ถึงได้บอกว่าผมว่าน้องบอกว่าพีคมากเลยพี่ไม่พีคพี่อยากให้น้องเจอพีคๆอีกเต็มเลยน้องจะได้เบรกได้สักทีว่า
5: เพื่อนผมบอกว่าม
1: ัน
5: มีเรื่องที่หนักกว่านี้อีกนะที่กูเจอมากกว่ามึงอ่ะอันนี้คือเรื่องเบามากเลยนะบอกโอ้โห
2: บางทีมันพูดไม่ได้หรอกค่ะว่าเรื่องใครหนักกว่าใครเนาะเวลาเราเจอเราก็คิดว่าเป็นเรื่องหนักแหละเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกไงอย่าแบกเรื่องหนักเอาไว้กับตัวนานเกินไป
1: ค่ะเพราะเขาไม่ควรฆ่าขนาดนั้น
2: นะเอาใจช่วยแล้วกันแล้วถ้าเกิดนนไปเจอใครที่รักกันนะมันจะไม่ยุ่งยากขนาดนี
0: ้
2: นะคะขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
5: พี่อ้อยพี่สอดครับ สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเข้าใจเพราะน้องรักเขาหลายสิ่งหลายอย่างยังเป็นผลต่อใจน้องอยู่เลยอะเจ็บแทบตายทำไมเขาไม่ขอโทษไม่เป็นไรค่ะแยกย้ายกันไวที่สุดความสุขก็จะมาไวเท่านั้นกับคนบางคนนะเพราะเห็นไหมคะอยู่เขาก็ไม่ได้ดูแลเขาแค่ได้ผลประโยชน์เขาเลยอยู่นะอ่ะสายต่อไปมาเลยค่ะ108คำถามหัวใจนะคะคุณบีสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะค่ะบีมีอะไรคุยกัน
6: คือหนูมีเรื่องอยากจะปรึกษาค่ะพอดีหนูเป็น LGBT อะค่ะแต่แม่แฟนรับหนูไม่ได้อะค่ะ
1: ค่ะหนูคบกับแฟนนานแค่ไหนแล้วคะ
6: กำลังจะเข้าปีที่2แล้วค่ะ
2: ค่ะซึ่งเขารู้ว่าหนูเป็น LGBTQ
6: แฟนรับรู้มาตลอด
2: แล้วคุณแม่เขาเพิ่งรู้เหรอคะ
6: ใช่ค่ะ
2: เขายี่แกนะเขาพาหนูไปแนะนำกับคุณแม่อะไรไง
6: มีเข้าไปค่ะแต่ไม่ได้คุยผ่านแม่โดยตรงแค่แวะเอาของเข้าไปเยี่ยมเข้าไปให้เฉย
2: แปลว่าหนูยังไม่ได้คุยกับคุณแม่เขาโดยตรงเน
6: า
2: ะ
6: ใช่ค่ะแต่มีการคุยผ่านโทรศัพท์บ้างเนี้ยค่ะเปิดกล้องบ้าง
2: แล้วไงคะคุณแม่เขาบอกว่าไม่อยากได้หนูไปเป็นแฟนของลูกเขาอย่างนี้หรอ
6: ใช่ค่ะคือเขากดดันแฟนหนูค่ะเขาอยากให้แฟนหนูมีลูกสร้างครอบครัวค่ะ
2: อืมค่ะแล้วแฟนหนูว่าไงคะ
6: แฟนหนูเขาก็เหนื่อยค่ะเขาก็กดดันนะคะทั้งทางแม่แล้วก็ทางหนูแต่แฟนหนูเขาก็ยังยืนยันว่ายังรักหนูอยู่และยังอยากอยู่กับหนูแต่แม่เขาก็กดดันทุกวันเลยค่ะ
1: ค่ะตอนนี้อายุกันเท่าไหร่แล้วบ้างคะเนี่ย
6: หนู28ค่ะแฟน30กว่าค่ะ
1: ที่พี่ต้องถามเรื่องของอายุเพราะงี้ค่ะถ้าบังเอิญว่าเรายังเป็นวัยเรียนพี่ก็จะบอกว่าไม่เป็นไรลูกคบกันไปก่อนตามสิ่งที่หัวใจหนูทำแล้วเดี๋ยววันนึงถ้าเกิดแม่เห็นว่าเฮ้ยความรักของคน2คนมันยังสวยงามผ่านระยะเวลากันไปเรื่อยๆอาจจะยอมรับได้มากขึ้นแต่ตอนนี้ต่างคนต่างมีวุฒิภาวะแล้วนะใช่ไหมคะในอายุของน้องพร้อมที่จะเลือกชีวิตของตัวเองได้แล้วคราวนี้พี่กลับรู้สึกว่าเปลี่ยนแม่เขาไม่ได้หรอกเขาก็เป็นแม่ลูกกันมาแบบนี้และถ้าเกิดมันเป็นปัญหานี้จริงๆคนกลางหนักสุดถูกไหมล่ะบี
6: ใช่ค่ะ
1: คนนั้นก็อย่างนี
6: ้ไปทุกวันเลย
1: ถูกต้องค่ะแต่คราวนี้พี่แค่จะบอกกับบีว่าบีต้องเผื่อใจเรื่องบางเรื่องเรียกร้องความยอมการยอมรับเร็วเกินไปผลตรงข้ามแน่นอนวันนี้เราอาจจะทำได้แค่ฉันดูนะว่าเธอหนักบอกกับแฟนเลยฉันก็อยากจะรักกับเธอต่อไปแต่เดี๋ยวเราค่อยๆดูเวลาก็แล้วกันนะถ้ายังไงก็ตามมันเป็นไม่ได้ดั่งใจก็เท่าที่ได้เพราะว่าวันนี้เปลี่ยนแม่เขาก็ไม่ได้คนกลางเขาเห็นไหมคะเขาเริ่มบอกแล้วนะว่าแม่ก็กดดันเราก็กดดันไม่อย่างนั้นเวลาที่แรงกดดันมันเยอะๆเขาอาจจะตัดสินใจทำตามสิ่งที่แม่ข
2: เอาจริงๆแล้วทั้งฝั่งแม่พี่ก็เข้าใจนะว่าเขากดดันอะไรทั้งฝั่งบีที่เขาบอกบีก็กดดันพี่กดดันอะไรเขาล่ะคะ
6: ก็คือตอนแรกก็คือจะจบความสัมพันธ์แล้วค่ะหนูไม่อยากให้เขาเลือกหนูเพราะว่าอีกคนก็แม่หนูเลยตัดสินใจลองห่างกันสักอาทิตย์นึงดูค่ะสรุปมันก็อยู่ไม่ได้ทั้งคู่ก็พยายามคิดถึงพยายามติดต่อกันตลอดพยายามคุยกันตลอดแล้วพอแม่เขามารู้ว่ากลับมาคุยกันอีกครั้งแม่เขาก็ถามว่ามึงเจอคนนี้จริงๆหรอมึงอยากสร้างครอบครัวแบบนี้จริงๆหร
1: อ
6: พอมีลูกให้มึงไม่ได้แล้วสุดท้ายแล้วมึงจะอยู่ยังไงตอนแบบบ้านปลายชีวิตจะอยู่ยังไงอย่างเงี้ยค่ะเขาพูดมาอย่างนี้
1: ค่ะคุณแม่ยังเป็นคนในรุ่นเดิมค
2: ่
1: ะ
2: ใช่คุณแม่ก็ยังคิดแบบคุณแม่คือคุณแม่ก็รักลูกแหละเนอะก็ยังคิดแต่เอาจริงๆนะคะตอนนี้อายุ28อายุ30กันแล้วอย่างที่พี่อ้อยบอกอ่ะมันเป็นช่วงเวลาที่เราสามารถตัดสินใจเลือกชีวิตของตัวเองได้แล้วแต่พี่ไม่ได้บอกว่าให้เขาเลือกหนูหรือให้เขาเลือกแม่นะบางทีคนเราไม่ต้องเลือกอะไร
1: ค่ะ
2: นะคะแค่ใช้ชีวิตไปกับเวลาแล้วบางทีอ่ะปัญหาหลายๆอย่างเนาะเวลามันช่วยแก้ปัญหาได้จริงๆเพียงแต่ว่าเราต้องไม่เอาแต่ใจตัวเองการที่เราแบบไม่ได้สิไม่ได้เดี๋ยวก่อนใจเย็นก่อนก็หนูก็ยังไม่ได้คิดว่าหนูจะแต่งงานกับแฟนภายในวันนี้เดี๋ยวนี้ถูกไหมคะเราก็ยังไม่ได้คิดว่าจะแต่งงานกันตอนนี้เพียงแต่ว่าเรายังรักกันอยู
1: ่
2: เราก็ดูแลกันไปเนาะในขณะกันเขาก็ดูแลคุณแม่ของเขาด้วยคุณแม่พูดอย่างนั้นเป็นเรื่องของคุณแม่
6: เนาะแต่แฟนหนูมีการขอหนูแต่งงานค่ะพี่แต่ยังไม่ได้ปรึกษาเรื่องทางครอบครัวเขา
2: แม่เราก็คุยกับแฟนสิคะว่าเฮ้ยเธอรีบแต่งงานกันวันนี้อ่ะเหมือนแบบเหมือนกับรีบทำให้แบบปัญหามันแบบระเบิดอ่ะ
1: ค่ะ
2: งั้นเราไม่ต้องรีบถึงขนาดนั้นก็ได้ไงใช่ไหมคะใจเย็นก่อนวันนี้เรายังรักกันเราก็ดูแลกันไปเธอก็จะมีเวลาแบบดูแลคุณแม่เธอแล้วเดี๋ยวฉันก็จะพยายามดูแลตัวเองแล้วเราก็มีเวลาที่เราได้มาเจอกันมารักกันคือลองใช้ชีวิตไปแบบนี้ไปก่อนน่ะยังไม่ต้องไปบีบคั้นหรือกดดันอะไรใครยังไม่ต้องอยากจะเอาอะไรให้มันได้อย่างใจวันนี้มันมีหลายคู่จริงๆนะคะที่พอเวลาเคลื่อนนะคะมันมีความเปลี่ยนแปลงทางเรื่องของการยอมรับที่มันเปลี่ยนไปได้แต่วันนี้จริงๆนะสมมตินะเขาไปประกาศกับแม่เลยผมจะแต่งงานกับคนนี้ก็เท่ากับทำให้แม่เขาเกลียดเรามากขึ้น
1: อ
2: ่ะ
6: ค่ะพี่ก็มีเรื่องอีกเรื่องนึงค่ะคือแม่เขากับแฟนเก่าเขาคบกันมา10 กว่าปีค่ะแล้วแม่เขาก็พยายามยัดเยียดแฟนเก่าเขากลับเข้ามาค่ะเหมือนชวนไปเที่ยวบ้างมาหาบ้างเหมือนจะไปไหว้พระทำบุญก็ชวนมาตลอดมาทุกอาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะแต่แฟนหนูก็พยายามไม่เข้าไปเพราะเขาอยากทำให้หนูสบายใจแต่ฝั่งแม่ก็ไม่ยอมเหมือนจะชวนมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะพี
2: ่คนกลางสำคัญที่สุดแหละ
1: ค่ะพี่ถึงได้บอกไงบีเปลี่ยนแม่เขาได้เหรอเปลี่ยนไม่ได้
6: ไม่ได้
1: สำคัญสุดคือเชื่อมั่นในคนกลางถูกไหมล่
6: ะ
1: ใช่ไหมคะและอีกอันหนึ่งพี่อ้อยไม่ค่อยเห็นด้วยกับวิธีการนี้บอกเลิกเลยเลิกเลยเธอไม่ต้องมาเลือกฉันหรอกเธอไปเลือกแม่เธอเลยพี่กลับรู้สึกว่าคนที่อยากเลิกอ่ะไม่พูดคำนี้หรอกแต่ตอนนี้อันนี้แหละค่ะคือการว่าแรงกดดันพี่กลับรู้สึกว่าบีอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กันและกันค่ะแล้วก็เผื่อใจไปเลยว่าข้างหน้าอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแบบนี้นะอยู่ได้แค่ไหนแค่นั้นแต่ฉันจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยของเธอให้ได้มากที่สุดคือถ้าบีเปลี่ยนไมเซ็ตแป๊บนึงนะคะอย่างน้อยพื้นที่ตรงบีจะเป็นพื้นที่อบอุ่นใจอ่ะการที่บีบอกว่าไปเลือกแม่เธออย่ามาเลือกฉันเลยจริงๆไอ้คำนี้คือการกดดันเขาวันนี้คนกลางเขากำลังต่อสู้อยู่ค่ะบีเราทำได้มากสุดนะเป็นกำลังใจในการต่อสู้นั้นเธอเรารู้นะว่ามันยากเราขอบคุณมากเราดีใจที่เราสองคนได้รักกันแล้วเดี๋ยวเราจะผ่านโจทย์นี้ไปด้วยกันนะกับการที่แบบเธอไปเลิกกับฉันไปเลยไปเลือกแม่เลยน้องคิดดูว่าคนกลางอยากอยู่ตรงไหนมากกว่ากันถูกไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้พี่กลับรู้สึกว่าถ้าเราปรับ mindset ของเราได้นะบีต่อให้เขาจะเอาผู้ชายมาอีกเยอะแยะมากมายเพื่อบังคับให้ลูกเขาจะต้องเลือกใครสักคนนึงเพราะอยากมีหลานแต่คนกลางสำคัญที่สุดอยู่ดีถูกไหมล่ะคะ
6: ใช่
1: และนี่เมื่อ
6: แฟนก็ไม่ได้อยากมีลูกไม่ได้อยากมีอะไรเขาบอกว่าอยู่กับเราแล้วสบายใจครอบครัวไม่จำเป็นต้องสร้างก็ได้แค่อยู่ด้วยกัน2คนอย่างเงี้ยค่ะ
1: เห็นป่ะแล้วหนูยังไม่รู้สึกดีใจหรอ
6: หนูดีใจค่ะแต่เวลาที่แม่เขากดดันหนูสงสารแฟนมากเลยค่ะโทรมาร้องไห้ตลอด
2: สงสารหนูต้องทำตัวเป็นพื้นที่ให้เขามีความสุขเหมือนที่พี่อ้อยว่าสิคะ
1: จริงเท่านั้นเอง
2: ใช่ป่ะยิ่งเขากดดันยิ่งเขารู้สึกแบบแย่แม่ทำให้เขาร้องไห้เราต้องทำให้เขายิ้มไง
1: ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่เราทำได้นะเฮ้ยเธอร้องไห้กับเราได้เลยอย่าไปร้องไห้กับตรงอื่นนะและจงกลับไปเป็นลูกที่ดีของแม่คำว่าลูกที่ดีของแม่ไม่ได้แปลว่าเลือกตามที่แม่เลือกแต่ลูกที่ดีคือ ก็ยังเป็นลูกที่เหมือนกับจะอยู่ในโอวาทไม่ได้กลับบ้านดึกอย่างน้อยที่สุดเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเป็นลูกที่ยังปฏิบัติตัวคล้ายๆเดิมบีจะได้ไม่ถูกกดดันในข้อหาเนี่ยเห็นไหมไปคบกับบีแหละเดี๋ยวนี้ดูซิกระด้างกระเดื่องกับแม่โดนอีกแล้วใช่ไหม
6: ค
1: นกลางจงเป็นลูกที่ดีตามปกติของความเป็นลูกบีคือแผนกซับพอร์ตกำลังใจสูงสุดของคนที่เป็นแฟนเราจริงๆอ่ะตอนนี้มันเคลื่อนตัวด้วยพลังงานแบบนี้
2: ประมาณแค่นี้อย่าเพิ่งคิดว่าจะต้องเอาอะไรให้มันได้แบบจะต้องตัดสินใจทุกอย่างจะต้องแต่งงานจะต้องเลิกกับฉันจะต้องไปเลือกแม่อะไรอย่างนี้ออกไหมคะบางทีสถานการณ์มันไม่ต้องไปให้ถึงจุดนั้นก็ได้และลองใช้เวลาดูนะคะลองใช้เวลาไปเรื่อยๆทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้เสมอแหละ
1: ค่ะคำว่าเฮ้ยที่เราต้องผ่านจุดนี้และไม่จำเป็นต้องเลือกหรอกว่าเธอจะเลือกแม่หรือเลือกแฟนเพราะทั้งหมดมันไม่ใช่คำว่าเลือกแต่ไม่ใช่คำว่าบริหารจัดการค่ะมีคนเยอะแยะมากมายบีจ๋าบางทีไม่ใช่แค่ LGBT หรอกนะฉันไม่ชอบว่าที่ลูกสะใภ้ฉันไม่ชอบศาสนาที่เธอถืออยู่ไม่เหมือนกับศาสนาบ้านฉันฉันไม่ชอบฐานะอย่างเธอมันยังมีความต่างอีกหลายร้อยข้อที่แม่จะเอามาบอกว่าฉันไม่ชอบคนที่เธอเลือกมันก็ต้องสู้เหมือนกับที่พี่ตอบไปเหมือนกันบังเอิญว่าการเป็น LGBT เป็นหนึ่งในข้อขัดแย้งที่แม่ยกขึ้นมาได้ว่าฉันไม่ชอบแฟนของลูกมันมีหมดเลยแต่น้องก็เห็นนะโลกวันนี้ที่เป็นไปบางคู่ก่อนจะมีสมรสเท่าเทียมเขารักกันมาตั้ง30ปีทั้งที่คนรอบข้างไม่โอเคด้วยเลยแต่เขาก็รักกันถูกไหมคะใครจะคิดว่าวันนี้เรามีสมรสเท่าเทียมคนที่เก็บซ่อนความสัมพันธ์ของคน2คนไว้30ปีเพื่อจะได้มีโอกาสประกาศบอกกับใครๆว่าฉันเลือกคนนี้นะฉันรักคนนี
2: ้นั่นแหละเขายังใช้เวลา
1: ถูกต้องค่ะเนาะ
2: วันนี้จริงๆอ่ะบีน่าจะดีใจนะคะที่แฟนยังรักกันอยู่อ่ะ
1: ค่ะ
2: สมมติวันนี้ลองคิดดูดิถ้าเกิดสมมตินะว่าเราอ่ะรักเขาจะตายอยากจะยื้อแต่เขาแบบจะเป็นฝ่ายแบบจะเลิกอยากเลิกอย่างเดียวเลยเพื่อจะแบบต้องตอบสนองความต้องการของแม่เนี่ยเอ๊ะแล้วเราจะเป็นยังไงล่ะแต่วันนี้ข้อดีคือเราสองคนรักกันไงแยกกันไป7วันก็ไม่ไหวก็พยายามจะดิ้นรนกลับมาเจอกันเออก็รักกันก็ดีอยู่แล้วแค่วันนี้ได้อยู่ได้รักกันช่างมันพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยๆว่ากันไปนะคะว่ากันไปทีละวันก็ได
1: ้ค่ะ
6: แต่เขาบอกอย่างนี้แหละค่ะว่าเราก็ทำวันนี้ก่อนถ้าเกิดแม่ให้เลือกพี่ก็ยังไม่เลือกหรอกพี่ก็ยังอยากมีเราอยู่เขาก็บอกแบบหนูแบบนี้ก็แค่ว่าทำใจไว้เราก็อยู่กันไปแบบนี้ตลอด
2: ใช่ใช่มีคนเยอะเลยนะบีที่รู้สึกว่าแบบเออทำแค่ทำใจไว้เนี่ยแล้วเขาอยู่กันไปได้ยาวนานเลยก็มีกับบางคู่ที่แบบฉันจะต้องรักกันเธอจะต้องรักฉันไปแล้วปุ๊บหนึ่งเดี๋ยวก็เลิกกันก็มีมันไม่มีอะไรแน่นอนบนโลกใบนี
1: ้ค่ะถ้าบีเจอแฟนอีกแบบนะจะเป็นประเภทที่ว่าเธอก็รู้ไม่ใช่หรอว่าฉันขัดแม่ไม่ได้เห็นปะเขาก็เริ่มจะมาผลักเราแต่แฟนบีไม่ใช่เลยจริงๆแล้วถ้าดูจากการกระทำและวิธีพูดของเขาอะเขาแอบเลือกเราอยู่แล้วด้วยซ้ำนะเพราะฉะนั้นจงทำตัวเป็น
6: แบบสบายใจทุกอย่างให้หนูมั่นใจว่าเขาไม่ได้มีคนอื่นนะไม่ได้มีใครแค่ติด
2: แค่หนูโชคดีแล้วไงแต่หนูต้องทำตัวให้สมกับโชคดี
1: ค่ะ
2: ด้วยการทำให้เขารู้สึกว่าเขาก็โชคดีที่มีหนู
1: ทำตัวเป็นของขวัญให้เขาหน่อยเพราะเขาเหนื่อยมากค่ะได้ไหมล่ะ
2: นะคือเลิกกันไม่ยากหรอกบีเอาจริงนะคนเราอะถ้าจะปล่อยมือกันวันนี้พรุ่งนี้ก็ปล่อยได
1: ้ค่ะ
2: ถ้ามันจำเป็นต้องปล่อยจริงๆแต่วันนี้มันยังไม่ถึงเวลานั้นเนี่ยค่ะเรายังรักกันอยู่เลยจะรีบชิงปล่อยมือกันทำไมล่ะ
6: นะพี่หอย
1: นะ
2: นะเป็นกำลังใจให้แล้วกัน
1: ให้กำลังใจทั้งคู่เลย
2: นะ
1: ค่ะ
2: นะฝากบอกแฟนด้วยว่าพี่หอยพี่ชอตฝากกำลังใจไปให้นะคะ
1: ค่ะ
6: ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะพี่
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะเจอโจทย์ยากค่ะจะได้รู้เรารักกันมากแค่ไหนนะอย่าพูดคำนี้เสมอค่ะบางคนไม่มีโจทย์ก็ไม่มีอะไรวัดใจนี่โจทย์เยอะแยะมากมายเราจะจับมือกันให้แน่นที่สุดค่ะอ่ะเบรกแป๊บนึงกลับมาคุยกันต่อนะคะหลังข่าว108คำถามหัวใจในคลับ Friday ค่ะ
3: คำถามหัวใจ
4: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสกระชายขาว
3: เพื่อ
7: ื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
8: รู้ว่าในทุกๆวันเนี่ยเราใช้สายตาเยอะมากเลยนะหมอนะไม่ใช่ไม่อยากดูแลนะแต่ว่าไม่รู้ว่าอาการแบบไหนที่ตาเขาเนี่ยกำลังส่งสัญญาณหาเราว่ามันไม่ไหวแล้ว
7: ถ้าระหว่างวันเริ่มรู้สึกตาแห้งแสบตาจนต้องกระพริบตาทีทำงานไปสักพักเริ่มปวดกระบอกตาลามไปปวดถึงท้ายทอยจนคิดว่าตัวเองเป็นออฟฟิศซินโดรมหรือเวลาเงยหน้าขึ้นมาจากจอคอมมองไปไกลๆแล้วภาพเบลอต้องรอปรับโฟกัสสักพักถึงจะชัดถ้ามีอาการเหล่านี้ทางการแพทย์เราเรียกว่าดิจิตอลไอสเตรนเป็นสัญญาณว่าดวงตาถูกใช้งานหนักเกินไปจนล้าถ้ามีอาการเหล่านี้ให้ละสายตาจากจอแล้วพักด่วนเลยค่ะ
9: เพื่อนเป็นหมอ
4: พญาไทกัดบาลานซ์ชีวิตสมาร์ทสตาร์ทที่สุขภาพลำไส้ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวีต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
10: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
11: ระบบกำลังทำการเคลียร์ความทรงจำพบความผิดปกติบางอย่างตรวจพบบุคคลหนึ่งยังคงอยู่ในส่วนลึกความทรงจำของคุณเพราะบางความทรงจำไม่สามารถลบได้ประมวลผลโดย Club Friday 108คำถามหัวใจแชร์108คำถามที่ยังขาดใจมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage วันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน
4: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
12: เวลาของ Green News นะคะกลับมาติดตามกันต่อกับดิฉันสุทินาทองชื่นมีข้อมูลจากกระทรวงการสื่อสารและดิจิทัลของอินโดนีเซียนะคะเขาบอกว่า YouTube และ TikTok ให้ความร่วมมือในการปิดการใช้งานบัญชีผู้ใช้ของเด็กอายุต่ำกว่า16ปีตามมาตรการควบคุมการใช้โซเชียลมีเดียของรัฐบาลที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่28มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งรัฐบาลอินโดนีเซียก็คาดหวังค่ะว่าแพลตฟอร์มอื่นจะดำเนินการในลักษณะเดียวกันซึ่งการบัญญัติกฎหมายนี้นะคะเพื่อลดความเสี่ยงจากการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์แล้วก็การเสพติดโซเชียลค่ะนอกจากนี้อินโดนีเซียยังต้องการให้ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานด้วยโดยตอนนี้กระทรวงการสื่อสารและดิจิทัลของอินโดนีเซียกำลังตรวจสอบรายงานการประเมินตนเองที่แต่ละบริษัทส่งเข้ามาค่ะเดี๋ยวเราเจอกันค่ะคุณผู้ฟังเวลาของ Green News เหมือนเดิมต้นชั่วโมงหน้านะคะ
4: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: 108คำถามหัวใจ
1: นะความรักมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนจริงๆนะคะและเป็นต้องบอกว่าเป็นจุดอ่อนของคนทุกวัยคือบางคนนะฟังคลับ Friday ตั้งแต่วันแรกนะคะถามว่าคำถามเคลื่อนตัวไหมมันก็มีความเคลื่อนตัวแต่อันนึงอะที่มันแปลกไปมากๆคือรายละเอียด
2: ค่ะ
1: นะโดยเฉพาะวันนี้ค่ะไอความสัมพันธ์ของคนเยอะๆอะแล้วมาอยู่ในความรักเดียวกันอะมากขึ้นเรื่อยๆจริงๆมันก็เลยพันกันไปหมดมันก็เลยมีความซับซ้อนมากขึ้นไปหมดยินดีนะคะถ้าคลับ Friday มันจะเป็นห้องเรียนหนึ่งที่เราสามารถมาเรียนรู้วิธีคิดจากชีวิตของหลายๆคนไม่ต้องไปเจ็บเองนะคะเพราะว่าเจ็บเองปั๊บเนี่ยดูแต่ละตอนที่ผ่านมาสิมันหนักเกินนะ
2: ฟังเรื่องของคนอื่นค่ะแล้วเก็บเอาไว้เป็นแบบวัคซีนเนาะคุ้มกันหัวใจตัวเอง
1: ค่ะนะสายนี้คุณกล้วยสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะมากล้วยคะเจอเรื่องไม่กล้วยกล้วยเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
2: เกิดอะไรขึ้นเจออะไรมาคะ
1: ค่ะ
3: คือผมอ่ะมีแฟนอยู่แล้วนะฮะ
1: ค่ะ
3: แต่ก็เหมือนกับว่ามันห่างกันว่าด้วยเรื่องงานนะแบบไม่ค่อยได้ใส่ใจกันมากขึ้นเงี้ยแล้วผมอ่ะก็ดันแบบว่าไม่ดันหรอกปล่อยตัวไปเองนะครับปล่อยตัวไป
1: ทำอะไร
3: ไปมีคนอื่นนะฮะ
2: เอาไปเจอกับอีกคนนึง
3: ใช่ครับไปเจอใน AG ทีแรกคือเขาไม่ได้ต้อเขาไม่ได้ไอ้ทักผมมาหรอกแต่ผมมาเป็นฝ่ายต้อเขาไปเองทีแรกก็กะจะแบบว่าต้อเล่นขำๆสักแป๊บก็กลายเป็นว่าคุยกันมาเดือนกว่าแต่ตกลงคบกันเงี้ย
2: ตกลงคบกันด้วย
1: ในเดือนกว่านั้นค่ะ
2: แล้วทางนู้นเขาไม่รู้เลยว่าเรามีอีกคนเรามีแฟนอยู่แล้ว
3: เขารู้ครับ
2: เขารู้เอาเหรอคะเขารู้แล้วเขาก็ยังยอมคบกับเราอีก
3: ใช่ครับ
2: นี่แหละนางคนสมัยนี้เน
1: า
2: ะ
1: ค่ะแล้วในแฟนของเราอะค่ะพี่อ้อยถามกล้วยนิดนึงในแฟนของเราที่น้องบอกว่ามันมีปัญหาบางอย่างเป็นปัญหาที่แก้ได้ไหมคะ
3: เป็นปัญหาที่แก้ได้ครับตอนนี้ก็กำลังคุยกันอยู่เคลียร์พยายามเคลียร์ปรับข้อหากันอยู่ฮะ
1: คือเรื่องของเวลาเหรอคะ
3: ใช่ครับคือมีเรื่องของนิสัยด้วยในบางอย่างที่เขาไม่โอเคแต่ว่าตอนที่ยังไม่มีปัญหายังไม่ได้ขนาดนี้กันนะผมไม่เคยได้คุยไม่เคยได้เลยปล่อยเงียบอย่างเดียวนะฮะ
2: คบกับแฟนมากี่ปีแล้วคะ
3: กรกฎาคมนี้3ปีครับ
1: ค่ะเรื่องของเวลาเป็นปัญหาหนึ่งด้วยใช่ไหม
3: ใช่ครับแล้วก็แบบนิสัยครับปัญหาเวลากับนิสัยครับสองอย่าง
1: เวลากับนิสัย
2: โอเคแล้วตอนนี้จริงๆแล้วเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เราไปคบซ้อนกับอีกคนนึงแล้วยังไงคะแฟนรู้หรืออะไรยังไงเราถึงได้คิดว่าเราจะกลับมาปรับปรุงความสัมพันธ
3: ์แฟนไม่รู้หรอกครับแต่มันมีอยู่วันนึงเนี่ยประมาณสักอาทิตย์ที่แล้วมั้ง
2: ค่ะ
3: ผมอ่ะนั่งเล่นคอมอยู่เฉยๆแล้วจู่ๆมันก็มีความคิดพุ่งเข้ามาในหัวเองอ่ะว่าเอ้ยทำไมเราเป็นคนอย่างนี้วะทำไมเราต้องกลายเป็นคนที่เคยทำอย่างนี้กับเราทำให้เราเจ็บช้ำได้ขนาดนี้
1: ค่ะค่ะ
3: ผมก็เลยแบบว่าอีกไม่กี่วันต่อมาผมก็เลยตัดจบความสัมพันธ์กับมือที่3ไปเลยเพราะผมให้ผลเขาไปว่าเอ้ยอยากให้เธอได้มีเกียรติในตัวเองมากกว่านี
1: ้
3: อยากให้รักตัวเองมากกว่านี้อย่ามาเป็นมือที่3ของใครเลยได้ไหม
1: นี่กล้วยอุตส่าห์ไปสอนเขา เดี๋ยวก่อนนะ คือตอนที่เขาตอนที่ไปคบกันมีความสัมพันธ์กันก็จะรู้สึกแบบว่าเอ้ยฉันไปดึงเขาเข้ามาแต่พอหลังจากนั้นปั๊บให้เธอรักตัวเองนะอย่าเป็นมือที่3ของใครแล้วคนนั้นเขาก็ยอมผลักจากเราไปง่ายๆเลยไหมคะ
3: เขาก็ยอมนะเพราะเขาก็รู้ว่าคือเขาก็เสียใจแหละเขาพูดกับผมว่าทำไมมาบอกตอนนี้มาบอกตอนที่รักมากไปแล้วแต่ก็เข้าใจได
1: ้
3: แต่ว่าเข้าใจได้ครับเขาก็บอกงั้นไว้งั้นถ้าไว้พร้อมเมื่อไหร่ค่อยกลับมาละกัน
2: ค่ะแปลว่าเราก็เลยตัดจบกับคนใหม่ไปแล้วแล้วเราก็เลยกลับมาเพื่อจะมาแก้ไขปัญหากับแฟน
3: ใช่ครับคือผมอะตอนนี้เหมือนกดดันตัวเองอ่ะว่าแบบเอ้ยต้องเราต้องรีบกลับมารู้สึกกับแฟนให้เหมือนเดิมนะแบบหรือว่ากลับมาให้แบบรู้สึกดีกับเขาให้ได้เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยจนมันแบบว่า
2: แล้วได้มั้ย
3: มันก็ยังไม่ได้มันแบบปวดหัวใจอ่ะแบบว่าจู่ๆก็เป็นอะไรไม่รู้คือปกติพอแบบไปรับเขามาจากที่ทำงานหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังผมก็ยังอารมณ์ดีด้วยนะอารมณ์ดียังคุยกับเขาอย่างอันนี้อยู
1: ่
3: อ่ะแล้วพอกลับมาอยู่ที่บ้านพอถึงบ้านปุ๊บเนี่ยก็แบบจู่ๆก็หงุดหงิดในเรื่องที่มันไม่ควรหงุดหงิดใส่เขาบ่นจุกจิกอะไรใส่เขาอย่างเงี้ย อย่างเมื่อวานนะฮะผมอ่ะเลิกงานก่อนเขาผมกลับมาอยู่บ้านก่อนผมนึกจินตนาการไปว่าเอ้ยวันนึงเราไม่มีเสียงเขาคอยเรียกอยู่ในบ้านเงี้ยเสียงที่คอยเรียกเรากินข้าวเสียงที่คอยดูแลเราจะเป็นยังไงผมก็ร้องไห้ออกมา แล้วก็รู้ว่าใจลึกๆก็ยังรักเขาอยู่แต่พอตอนเย็นตกตอนเย็นมารับเขากลับมาเสร็จนั่งกินข้าวแล้วกันอยู่ปกติเขาก็คุยเล่นปกติแต่ผมก็ดันไปจู้จี้จุกจิกอะไรกับเขาไม่รู้แบบรู้สึกเฉยๆแล้วก็แบบยังไปจุกจี้จุกจิกกับเขาจนทำเขาแบบร้องไห้บ้างอะไรเงี้ย
1: กล้วยจ๋านิดนึงกล้วยต้องเข้าใจก่อนนะการพยายามจะรักมันพยายามไม่ได
2: ้พยายามจะเหมือนเดิมเนี่ย
1: ไม่ได้
2: มันยากเพราะมันเหมือนเดิมมันไม่มีจริง
1: ค่ะตอนที่กล้วยอ่ะไปคุยกับใครก็ตามไปเตาะคนนั้นคนนี้พี่กลับรู้สึกแล้วด้วยซ้ำว่ากล้วยอาจจะรักแฟนน้อยลงแล้วด้วยนะแล้วพอเราเริ่มรู้สึกแบบนั้นอ่ะน้องคะร้อยทั้งร้อยเวลาเรานอกใจอ่ะนึกไม่ออกหรอกว่าแฟนเราจะเสียใจไหมกล้วยก็ต้องนึกออกว่าแฟนต้องเสียใจแน่ๆเลยถูกไหมล่ะคะแต่พอเราไปทำ
3: ใช่ครับ
1: แต่พอเราไปทำปั๊บนึงอ่ะแปลว่าตอนนั้นเราแคร์น้ำตาเขาน้อยมากคราวนี้มันเลยกลายเป็นความรู้สึกลึกๆของเราว่าหรือจริงๆเราก็ไม่ได้รักเขามากขนาดนั้นและพอน้องกลับมาเอาล่ะน้องไปเคลียร์ทุกคนกลับมาแล้วก็ตั้งใจหรือก็ตั้งใจว่าจะต้องพยายามให้รู้สึกเหมือนเดิมมันผิดธรรมชาติไปอะค่ะกล้วยเรื่องของความรักเป็นเรื่องของความรู้สึกบางทีนะแค่รักนะไม่ต้องพยายามทำอะไรเลยอะมันจะเป็นไปตามอัตโนมัติมันจะเข้าใจความไม่สมบูรณ์แบบบางอย่างมันจะเข้าใจว่าบางคนก็หงุดหงิดได้เป็นแฟนเราก็หงุดหงิดได้แต่ไม่ได้แปลว่าหุยพอเรารู้สึกพอเขาหงุดหงิดปั๊บตายละเรามีปัญหากันอีกแล้วคือพี่เข้าใจว่ากล้วยพยายามจะเอาวิธีคิดว่าถ้าตื่นขึ้นมาแล้วไม่มีเธออยู่ในบ้านจะต้องร้องไห้แน่เลยก็เข้าใจแต่เพียงแต่การพยายามที่จะทำอะไรบางอย่างมากเกินไปมากๆมากๆเรากดดันและคาดหวังทั้งคาดหวังเขาและคาดหวังตัวเราด้วย
2: พี่ว่ากล้วยเอาแต่ใจตัวเองมากไปนิดนึงค่ะนี่เหรอใช่ไหมคะเขาเอาแต่ใจตัวเองหมายความว่าเนี่ยมีเขาเป็นแฟนเอาแต่ใจตัวเองคือเอ้ยลองไปคุยกับคนอื่นเล่นดู
1: อ
2: ่ะแล้วเกิดแบบเอาไปขอคบกันเนาะนี่เอาแต่ใจตัวเองระดับหนึ่งเนาะแต่สุดท้ายเอาแต่ใจตัวเองอีกเนี่ยเอาดีกว่าฉันกลับมาเป็นคนดีคนเดิมดีกว่าไปบอกเลิกนั่นก็ไปทำให้อีกคนหนึ่งเขาเสียใจแล้วนะ
1: ค่ะ
2: ใช่ไหมคะเสร็จแล้วพอกลับมาเออฉันก็จะพยายามแล้วแหละที่จะเป็นแบบรักเธอเหมือนเดิมอ้าวแต่เธอไม่เห็นเหมือนเดิมเลยเธอไม่เห็นแบบเห็นป่ะตอนนี้กล้วยเป็นศูนย์กลางจักรวาลอยู่คนเดียว
1: ทุกอย่างต้องโคจรรอบตัวเรา
2: เห็นไหมคะความเอาแต่ใจตัวเองซึ่งมันเหมือนกับตอนนี้เรารู้สึกเราเอาความรู้สึกของตัวเองฉันอยากจะมาตลอดเลย
1: ค่ะ
2: พอมาถึงตรงนี้แล้วเราก็หงุดหงิดตัวเองนะหงุดหงิดตัวเองด้วยนะที่ฉันแบบว่าเอาแต่ใจตัวเองอยู
1: ่ค่ะ
2: เอาจริงๆกล้วยถามจริงๆเลยถามตัวเองจริงๆแล้วค่ะว่าตอนนี้จริงๆแล้วอะยังรักแฟนอยู่หรือเปล่า
1: เอาแบบตอบความรู้สึกแรกเลย
2: ไม่เกี่ยวกับคนจะไปมีคนใหม่หรือเปล่าด้วยนะ
1: ค่ะ
3: เอาข้อความรู้สึกแรกใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
3: มันรู้สึกเฉยๆไปแล้วอะครับ
1: นั่นแหละ
2: นั่นแหละคือความจริงมันถึงได้พยายามยากไงคะอันนี้มันพี่ตัดเรื่องคนใหม่ก่อนเนาะไม่ได้หมายความว่าเราจะเลือกใครอันนี้คนละกรณีกันเนาะตัดคนนั้นไปเอาจริงๆวันนี้เหลือแต่เรากับแฟนอะเรายังรักเขามากจนอยากจะอยู่กับเขาคนเดียวไม่อยากมีใครหรือเปล่าไม่ใช่ด้วยความสำนึกผิดหรือคิดว่าแบบเนี้ยมันถูกต้องเอาจริงๆนะถ้าวันนี้เราไม่ได้รักเขาแล้วอะค่ะแล้วเราพยายามจะรักเขาอะพี่ว่าคนถูกพยายามรักเนี่ยน่าสงสารที่สุดเลยอะ
1: ใช่ค่ะ
2: ไม่ได้หมายความว่าเป็นเรื่องดีนะคะเอางี้กลับกันลองกล้วยเป็นแฟนอะเนี่ยแล้วแฟนพยายามจะอย่างเงี้ยไปรักคนอื่นแล้วหรือไม่ได้รักแล้วแต่ฉันต้องพยายามรักเธอสิเพราะมันถูกต้องกล้วยโอเคปะล่ะ
1: ถ้ากลับฝั่งเปลี่ยนตัวละครหนูจะโอเคจริงเหรอคะที่คนๆนึงอยู่ข้างๆเราแล้วเขาไม่ได้รัก
2: เราแต่เขาพยายามกับเราอ่ะเขาแค่พยายามอยากจะเป็นคนดีเท่านั้นเองอ่ะ
3: มันก็พูดตรงๆก็ไม่โอเคอ่ะผมก็รู้ว่าตัวผมเอาแต่ใจแหละตอนเนี้ย
2: ค่ะนั้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเลือกทางไหนต้องเข้าใจด้วยว่าไม่มีอะไรได้อย่างใจเราเนาะ
1: ค่ะ
2: ใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าเรายังรู้สึกว่าไม่รักแฟนแล้วสมมติวันนี้ว่าไม่เหมือนเดิมแล้วพี่ไม่รักแล้วไม่รักก็บอกไม่ต้องไปหลอกเขาว่ารัก
1: ค่ะ
2: ดีกว่าเยอะเลย
1: ดีไหมล่ะ
2: แต่ว่าเพียงแค่ว่าเคลียร์ให้จบก่อนนะก่อนจะคิดไปมีคนใหม่การคบซ้อนยังไงก็ไม่ถูกต้อง
3: ใช่ครับวันนี้ผมรู้ผมเลย
2: ใช่ไหมคะเออแต่
3: จบไปก่อนแล้วค่อยเคลียร์ทีละคนนะ
1: เออดีแล้ว
2: ตอนเนี้ยถามตัวเองเยอะๆว่ารักคนคนนี้มากพอที่จะความรักมากคือรักจะไม่อยากมีคนอื่นอีกอ่ะ
1: ค่ะ
2: หรือเปล่าเราจะได้ความสัมพันธ์เราจะได้เดินต่อแต่ถ้าวันนี้ยังรู้สึกว่าพยายามพี่ผมพยายามจะเป็นคนดีพยายามจะเหมือนเดิมความพยายามแบบเนี้ยมันไม่ได้หรอก
1: หรือถ้ายังอยากเตาะไปเรื่อยๆโสดก็ได้ค่ะน้องจริงๆยังไม่ต้องรับผิดชอบความรู้สึกใครถูกไหมล่ะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยกล้วยกำลังทำร้ายความรู้สึกของคนคนนั้นคนนี้ไปเรื่อยๆนะต่อให้น้องบอกว่าน้องเคลียร์อีกคนหนึ่งไปแล้วเห็นคำที่คนนั้นเขาพูดไหมว่าเธอมาทำให้รักมากขนาดนี้แล้วเธอก็มาอยู่ๆก็มาให้ประโยคสวยๆว่าเธอต้องรักตัวเองนะอย่ามาเป็นมือที่สาม
2: แล้วตอนนี้นะอยู่กับคนนี้นะเขารู้สึกว่าแบบแบบสมมติวันหนึ่งตัดใจเลิกกับคนนี้กลับไปหาคนที่เป็นมือที่สาม
1: ค่ะ
2: อ๋อรู้สึกผิดเห็นไหมคะอยู่ตรงไหนก็ไม่สบายตัวสักที่หนึ่ง
1: ใช่ค่ะ
2: เพราะกล้วยยังปัญหาอย่างเดียวค่ะเพราะกล้วยยังไม่ได้รักใครมากจนไม่อยากมีคนอื่นอีกอ่ะ
1: ตรงนั้นสำคัญมากนะ
2: เมื่อไหร่ก็ตามที่เรายังสองจิตสองใจระหว่างคนนี้กับคนนั้น
1: ค
2: ่ะจะเลือกคนนั้นหรือจะเลือกคนนี้ดีแปลว่าเราไม่ได้รักใครเลยนอกจากรักตัวเองและเห็นแก่ตัวเพราะฉะนั้นพี่เห็นด้วยกับพี่อ้อยเนอะบางทีอาจจะเหมาะสำหรับสถานการณ์ของการอยู่เฉยๆเป็นโสดไปก่อนแล้วก็จนกว่าจะเจอคนที่รักจริงจะไม่อยากมีใครอีกอ่ะ
1: ค่ะแล้วเวลาที่น้องเจอคนที่รักจริงอ่ะน้องจะรู้ว่าเขาก็ไม่ได้ดีต่อเราตลอดเวลาหรอกนะเราคือคนไม่สมบูรณ์แบบทั้งสองคนมารักกันแค่ตอนที่เราอยู่ใกล้ๆกันเราอยากทำให้หลายๆอย่างสมบูรณ์แบบขึ้นแค่นั้นไม่งั้นนะคะถ้ากล้วยแบบว่าเนี่ยคนนี้เขาอย่างนี้นะพี่มันมีปัญหาบางอย่างที่ต้องแก้โอ้ยคนเรา

0: นะคะนะ
1: ครับผม
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีนะคะ
0: สวัสดีค่ะค่ะหุ้ยจริงๆด้วยวันนี้ผู้ชายเยอะมากแต่ละสายอันนี้ข้อความส่งมานะคะหนูได้รู้จักผู้ชายคนหนึ่งเรานัดเจอกันหลายรอบค่ะคือหนูก็รู้สึกดีนะคะแต่มีวันหนึ่งเราเพิ่งรู้ว่าเขามีครอบครัวอยู่แล้วแต่เขาก็ยังอยากมาเจออยากมาคุยแต่ด้วยใจที่หนูเนี่ยมันรู้สึกไปแล้วด้วยอะค่ะก็ยอมไปเจอเขาแต่ตอนนี้หนูรู้สึกว่ารู้สึกแย่มันอธิบายไม่ถูกคือรักเขาแล้วอะค่ะแต่มันไม่มีความสุขเลยที่เราครอบครองเขาไม่ได้และหนูก็ไม่ได้อยากเป็นเมียน้อยด้วยหนูจะ move on จากปัญหานี้ยังไงดีคะ
2: เราเคยพูดกันนะเขาไม่เจ้าของแล้วอย่าไปยุ่ง
3: ใช่ค
2: ่ะจริงๆเพราะวันนี้ค่ะมันไม่มีความสุขหรอกอยากไปครอบครองของที่มีเจ้าของแล้วอะ
0: เขามีของของเขาอยู่แล้ว
2: มันจะมีความสุขได้ยังไงอะคะ
0: ค่ะและแน่นอนวันนี้ต่อให้หนูบอกว่าก็หนูรู้สึกไปแล้วว่าก็หนูรู้สึกรักไปแล้วว่ารักไปแล้วก็ต้องเลิกค่ะรักเขาไปอยู่ไกลๆก็ได้ค่ะถ้ารู้ว่าการรักเขาแต่เราต้องอยู่ในสถานภาพของการเป็นของแถมนอกบ้านน้องโอเคหรือ
2: เอาแต่ใจตัวเองอีกแล้วนะก็หนูก็ไม่อยากเป็นเมียน้อยนะคะแต่หนูก็รักเขาไปแล้วนะคะแต่หนูก็ไม่มีความสุข
0: ค่ะ
2: เห็นไหมคะวันนี้เรามีคนเอาแต่ใจเต็มไปหมดเลย
0: บางเรื่องมันต้องแลกค่ะถ้าหนูอยากจะเดินหน้าต่อเพราะว่าหนูรักมากหนูก็ต้องยอมรับการมีครอบครัวของเขาไปด้วยซึ่งพี่ไม่อยากให้หนูยอมรับเพราะหนูมีคุณค่ามากพอค่ะที่ไม่ต้องมารอเวลาเหลือๆของเขากับภรรยาและเช่นเดียวกันผู้หญิงคนใดในโลกเวลามีคนที่เรารักเราก็อยากให้เขารักเราคนเดียวทั้งนั้นแม้แต่หนูเองด้วยซ้ำและอีกอันนึงนะคะที่หนูไม่ได้มองเขานัดเจอหนูต้องหลายรอบหนูเพิ่งรู้ว่าเขามีครอบครัวแปลว่าเขาตั้งใจจะปิดหนูอยู่แล้วล่ะว่าเขามีครอบครัว
2: เขาตั้งใจมาหลอกนั่นแหละ
0: ใช่แค่อยากมีหนูเป็นแฟนเพิ่มแค่อยากมีหนูอย่างที่บอกเป็นของแถมนอกบ้านแล้วก็กลับไปเป็นอยู่ในบ้านของเขาอะ
2: ผู้ชายที่นอกใจครอบครัวมา
0: ค่ะ
2: ผู้หญิงอย่างหนูอะเขาน่ารักจริงๆหร
0: อ
2: วันหนึ่งนะต่อให้เขาเลิกกับครอบครัวเขาแล้วมาอยู่กับหนูนะหนูจะมั่นใจได้ไงคะว่าเขาจะไม่ทำแบบเดิมอีกอะ
0: นะอย่าทำตัวไปรีสอร์ทค่ะให้เขากอดเป็นพักๆแล้วกลับไปรักกับคนที่เป็นบ้านของเขาเราก็มีสิทธิ์และมีคุณค่าจะเป็นบ้านของใครสักคนเช่นกันนะคะสายนี้คุณน้ำตาลสวัสดีค่ะ
4: สว
2: ัสดีค่ะค่ะน้ำตาลมีอะไรคุยกันคะ
0: จ้ะ
4: มาเลยเรื่องของหนูก็คือ
0: ค่ะ
4: พอดีหนูก็กระแปนค่ะมาได้ประมาณปีกว่าแล้ว
0: ค่ะ
2: ค่ะ
4: แล้วก็คือที่เขาก็บอกว่าเขาอ่ะเคยแต่งงานแล้วจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย
0: ค่ะ
4: แต่ว่าเขาก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันค่ะโอเคแล้วเขาก็บอกว่ากับผู้หญิงคนนั้นเขาไม่ได้อะไรแล้วนะเขารับไม่ได้เพราะว่าผู้หญิงคนนั้นนิสัยไม่ดีไปกันไม่ได้แต่ว่าผู้หญิงอ่ะไม่ยอมเซ็นใบหย่าให้อะไรประมาณนี้
0: ค
4: ่
0: ะ
4: ก็คือเราก็อยู่ด้วยกันมาตลอดเลยนะคะอยู่ในการใช้ชีวิตเป็นสามีภรรยาเหมือนคู่อื่นทั่วไปไปไหนมาไหนด้วยกันอะไรประมาณเนี้ยค่ะ
0: ค่ะ
4: จนมาถึงวันนึงเขาต้องย้ายไปอยู่จังหวัดนึงเราก็ต้องอยู่อีกจังหวัดนึงเพราะว่าด้วยหน้าที่การงานเราย้ายตามกันไม่ได
0: ้ค่ะ
4: แต่ปกติก็คือเราก็ติดต่อกันตลอดวิดีโอคอลค่ะสายอะไรประมาณเนี้ยค่ะพี่อ้อยพี่ชอดจนมาวันนึงเราเริ่มติดต่อเขาไม่ได
0: ้
4: พอเราติดต่อไปเขาบอกว่าพี่ทำงานนะพี่ไม่ว่างเราก็ไม่ได้เอะใจค่ะเพราะว่าเราก็คิดว่าด้วยความที่เป็นผู้ใหญ่แล้วเราก็ต่างคนต่างทำงานแต่มันเริ่มหนักขึ้นจนเราเริ่มเอะใจว่าเขาน่าจะมีอะไรแล้วแหละจนเขามาบอกว่าฉันอะอยากจะกลับไปอยู่กับครอบครัวเดิมฉันนะด้วยเหตุผลนั่นนี่นู่นอันนี้เราก็พอเข้าใจเราก็บอกว่าเราปล่อยคุณได้นะแต่คุณบอกเหตุผลได้ไหมว่าเพราะอะไร
0: ค่ะ
4: แต่เขาก็ไม่ยอมบอกเหตุผลอะไรเลยค่ะจนแบบจนคือตัวเราอ่ะคือเพิ่งเหตุการณ์มันเพิ่งเกิดเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่โอเคเลยจนเราก็พยายามติดต่อหาครอบครัวเขาอย่างเช่นพี่สาวอะไรประมาณนี้ค่ะจนพี่สาวเขาบอกเราว่าเขามีครอบครัวอยู่แล้วนะเขาแต่งงานแล้วเขามีทะเบียนสมรสระวังเขาจะฟ้องนะอะไรประมาณนี้เราก็เลยบอกว่าใช่ค่ะนั่นคือสิ่งที่หนูอยากรู้ความจริงค่ะว่าเราโดนหลอกหรออะไรประมาณนี้อะค่ะ
0: ค่ะน้ำตาลแต่เมื่อกี้เขาบอกว่าเขาจดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่พี่ยังไม่ได้ยินประโยคที่บอกว่าเขาจดทะเบียนหย่าอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะ
4: ใช่ค่ะก็คือเขาบอกว่าให้เรารอจนกว่าทางฝั่งผู้หญิงฝั่งนั้นจะยอมเซ็นใบหย่าให้เราอยู่ในส่วนของเราก็คือเราก็ไม่ได้รู้จักกับผู้หญิงคนนั้นอยู่แล้วนะคะพี่ก็พี่ชอดเราก็เลยคิดว่าโอเคเรา

0: อยู่ในส่วนของเราก็ได้รอจนถึงนั้น
1: แสดงว่าผู้ชายกะหลอกอ่ะใช่ไหมพี่ตีความตามท้องเรื่องคือเรารับรู้ทุกอย่างผ่านผู้ชายคนนี้ถูกไหมล่ะคะแล้วบังเอิญว่า
0: จริงแล้วเชื่อเขา
1: เพราะว่าน้ำตาลน่ะอยู่ในเงื่อนไขของเขาเธออยู่ไปเลยเธออยู่ไปเลยตรงนี้แหละโอ้ยเขาไม่ได้แบบไม่อะไรกับภรรยาแล้วแต่บังเอิญว่าน้ำตาลไม่ได้สร้างเงื่อนไขบ้างเช่นถ้าอยากคบกับฉันเอาใบหย่ามาวางจ้ะใช่ป่ะแต่น้ำตาลดันไปอยู่ในเงื่อนไขเขาว่าเออก็ผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ยอมหย่างั้นฉันอยู่ตรงนี้สแตนบายรอเลยแล้วกันแล้วอยู่มาวันหนึ่งเหมือนโลกหมุนกลับเขาดันอยากกลับไปอยู่กับครอบครัวเดิมแล้วไงคะ
0: แล้ว
1: ตอนนี้จ
0: ะมีพีคแบบนี้ค่ะ
1: ค่ะคือ
0: พีคกว่าคือพอมาถึงวันที่ผู้ชายคนนี้กลับไปถึงบ้านผู้หญิงคนนั้นติดต่อมาที่น้ำตาลค่ะ
1: ค่ะ
0: ผู้หญิงคนนั้นมาติดต่อมาแล้วก็ต่อว่าเราต่างๆนานาแล้วไม่รับฟังว่าผู้ชายคนนี้พูดอะไรบ้างผู้ชายคนนี้คือเขาเนียนมากนะคะทำไมถึงบอกว่าเนียนมากเขาสามารถคุยต่อหน้าน้ำตาลได้ว่าแม่ครับผู้หญิงคนนั้นผมไม่เอาแล้วแต่เขาไม่ยอมเซ็นใบหย่าให้ผ
1: ม
0: ผมจะมาดูแลผู้หญิงคนนี้อย่างโน้นอย่างนี้ซึ่งทางเราก็บอกผู้หญิงคนนั้นไปแบบนี้นะคะบอกไปตามตรง
1: ค่ะ
0: ซึ่งคำที่เราได้ยินจากผู้หญิงคนนั้นก็คือเขาบอกว่าเธออย่ามาตอแหลได้ไหมผู้ชายของฉันไม่เคยโกหกฉันผู้ชายของฉันเขาดีกับฉันทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่เธอมาหลอกเอาเงินผู้ชายของฉันซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่แล้วเราก็เลยถามว่าเธอรู้เรื่องนี้มาจากไหนหรอรู้ว่าเราไปหลอกเขาอย่างนู้นอย่างนี้เขาบอกว่าผู้ชายคนนั้นบอกเขาหมดทุกสิ่งทุกอย่าง
1: นี่ไง
0: ก็เราอ่ะเป็นคนหลอก
1: นี่ไงดูผู้ชายสิ
0: ปวดมาก
1: ค่ะก็ไม่ต่างอะไรกับตอนที่เขามาบอกกันดูว่าเฮ้ยกับภรรยาเขาเลิกแล้วเป็นคนนิสัยไม่ดี
2: แต่พี่กลับรู้สึกว่าดีนะน้ำตาลมันเหมือนได้เห็นชัดๆไปเลยอ่ะ
1: ค่ะ
2: ตอนนี้เราเห็นชัดเจนแล้วล่ะค่ะว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนยังไงจากเดิมที่หนูรู้สึกว่าแบบโอ้โหหนูแบบว่ารักเขาแล้วแบบเขาคือคนที่ใช่เนี่ยมาถึงวันนี้มันไม่ใช่อย่างที่คิดเลยเนี่ยก็ได้เห็นอะไรที่ชัดเจนแล้วไง
1: ได้เห็นไปชัดๆ
0: ค
1: ่ะ
0: คำในหัวของน้ำตาลคือน้ำตาลผิดใช่ไหมคะคือผู้หญิงคนนั้นโทรมาต่อว่าเราทุกสิ่งทุกอย่างทั้งที่เราใจเย็นแล้วก็บอกว่ามาฟังมารับฟังผู้หญิงด้วยกันได้ไหมผู้หญิงด้วยกันน่าจะเข้าใจกันว่าที่โดนกระทำมันเป็นยังไง
2: ผิดมันอยู่ที่มองที่มุมใครคะถ้ามองในมุมเขาที่เขาเป็นภรรยาหลวงเนาะเขาก็คงคิดว่าเราผิดแหละ
1: มาแย่งคนของเขา
2: แต่ในมุมของหนูรู้ทั้งหมดเลยว่าหนูถูกหลอกหนูก็เลยไม่ได้คิดว่าตัวเองผิดเห็นปะเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าความผิดถูกมันไม่ได้แปลได้ว่าคนเอามีดไปฆ่าใครแล้วบอกว่าเออคนฆ่าเป็นคนผิดอ่
1: ะ
2: ในบางกรณีอะค่ะทุกฝ่ายก็มีเหตุผลของตัวเองไงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราถ้ามันเป็นคนกลางเนาะที่เราไม่ได้เป็นอยู่คนที่อยู่ในเหตุการณ์เราก็จะเข้าใจว่าอ๋อๆสำหรับผู้หญิงอะเขาคงรักผู้ชายคนนี้แหละแล้วคงคิดว่าเขากำลังโดนแย่งสามีแหละ
1: ค่ะ
2: ถูกปะแต่คนที่แบบว่าเลวร้ายสุดก็น่าจะเป็นคนกลางแหละที่หลอกซ้ายทีหลอกขวาทีแต่ปัญหาตรงนั้นก็คือหนูก็เห็นความจริงแล้วไงหนูก็เปลี่ยนเขาไม่ได้หรอกถูกไหมคะหนูก็แค่เดินออกมาก็แค่นั้นเอง
1: ค่ะหนูไม่มีทางหลอกที่เอาจริงเราดูข่าวเนาะดาราเนาะเวลาถึงมีเรื่องของการนอกใจอ่ะคนที่โดนด่าก่อนเลยอ่ะคือมือที่สามลองดูสิแล้วพอเขากลับไปคืนดีกันอยู่ๆผู้ชายดูเป็นฮีโร่นะเขาเลือกสิ่งที่ถูกต้องแล้ว
2: เลือกภรรยาของเขา
1: เนี่ยบางทีเรื่องมันก็จะทรงแบบนี้ค่ะน้ำตาลพี่เข้าใจหนูหมดเลยเฮ้ยฉันถูกหลอกให้มาเป็นมือที่สามนะแต่น้องก็ต้องมองโลกใบนี้เหมือนกันว่าผู้ชายคนนี้ตลบตะแลงขนาดไหนและภรรยาเขาบางคนเชื่อสามีที่สุดพี่เคยได้ยินคำหนึ่งซึ่งแบบเอ้ยเขานอนคุยกันแกอ่ะโอเคเข้าใจละแล้วเราอ่ะเป็นคนนอกบ้านด้วยนะเขาจะมาเชื่อหนูอะไรในเมื่อผู้ชายของเขาอาจจะไปบอกว่าเธอคนนั้นน่ะหลอกเอาเงินฉันไม่หมดเลยเขาเล่นบทเหยื่อเลยค่ะใช่ป่ะแต่สิ่งหนึ่งที่พี่อยากจะบอกที่พี่อยากจะบอกน้ำตาลคือน้ำตาลอย่าไปนั่งคิดว่าทำไมเขาต้องมาบอกว่าหนูผิดทำไมผู้หญิงด้วยกันถึงไม่เห็นใจกันแต่พี่กลับอยากให้น้องมองเรื่องนี้ว่าเห็นผู้ชายคนหนึ่งไหมคนคนนี้ควรค่าแค่ไหนที่หนูจะต้องไปรักยิ่งหนูออกจากวังวนนี้เร็วเท่าไหร่หนูคือคนเดียวที่มีความสุขค่ะน้องคิดว่าภรรยาเขามีความสุขหรออ่ะหนูลองคิดดี
0: ๆใช่ค่ะอันนี้คือเป็นความคิดของน้องตาลเหมือนกันว่าน้องตาลได้บอกเข้าไปทำสุดท้ายว่าผู้ชายคนนี้อ่ะฉันดีใจด้วยที่คุณได้กลับไป แต่คุณก็ต้องคิดได้นะว่าถ้าเขาเคยหลอกใครเขาก็น่าจะทำอีกครั้งที่สองและครั้งที่สามแต่คำพูดของผู้หญิงที่เขาพูดกลับมาคือก็เนาะก็พี่ถูกหลอกนะคะก็เจ็บนะคะก็สนน้ำหน้าอะไรประมาณนั้นเลยค่ะก็เลยมีความรู้สึกแบบว่าเราต้องทำยังไงกับคนแบบนี
1: ้ไม่ต้องทำ
2: เดินออกมาไกลๆค่ะ
1: ใช่ค่ะ
2: แค่นั้นเอง
1: แทนที่
2: จะไปทำอะไรเขาทำไม
1: ใช่เนาะจะไปทำอะไรกับเมียเขาล่ะจริงๆคนที่ควรจะโดนทำร้ายที่สุดอะกับใครต้องเป็นคนกลางถูกไหมและอย่างที่อย่างที่บอก
2: แต่ดูไปทำร้ายเขาอะมันก็ไม่คุ้มหรอก
1: เสียเวลาชีวิต
2: ค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอคนที่แบบเนี้ยค่ะเดินออกมาให้ไกลหนูก็มีความสุขได้ง่ายเท่านั้นแหละ
1: พี่พูดจริงๆนั้นตาลเรามามองเรื่องเนี้ยคิดว่าภรรยาเขานึกไม่ออกเหรอน้องอย่าคิดว่าผู้หญิงคงอย่าคิดว่าผู้หญิงโง่
2: เขาก็รู้แหละ
1: เขารู้เขารู
0: ้
1: อะไรนะคะ
0: เป็นคำถามที่อยู่ในหัวน้ำตาลเลยว่าเขาเชื่อแล้วใช่ไหมว่าผู้ชายคนนี้ไม่ได้โกหกเขาม
2: ันแค่แบบว่าคิดเนาะแต่เราไม่ต้องไปเอาเป็นเอาตายกับเขาเราไม่ว่าเขาจะยังไงก็ตามวันนี้เขาไม่เกี่ยวกับเราแล้วค่ะ
1: ค่ะ
2: ทั้งสองคนไม่เกี่ยวอะไรกับชีวิตเราแล้วหนูก็แค่เดินออกมาแล้วหนูก็ไม่ต้องเอาเขาไปแบกไว้หนักใช่ป่ะหนูจะไปบอกเอาเป็นเอาตายอยากจะรู้เหมือนกันว่าเอาจริงๆนะมันไม่มีประโยชน์อะไรสักนิดเลยอะสิ่งที่หนูกำลังคิดอยู่ทำอยู่ตอนเนี้ยมีแต่ทำให้เราเครียดแล้วก็ไม่มีความสุขหนูน่าจะดีใจว่าฉันเห็นละฉันก็ได้เห็นผู้ชายคนหนึ่งที่แบบฉันเผลอฉันหลงไปรักแต่ความจริงแล้วมันไม่มีค่าคู่ควรเลยอ๋อแล้วภรรยาเขาเหรออ๋อเขาก็คงแบบคล้ายๆกันแหละงั้นก็ไปงั้นเราก็เดินออกมาจบแล้วค่ะน้ำตาลแค่นี้เอง
1: ค่ะเขาแต่งงานกันมานานก่อนที่เขามาเป็นแฟนหนูอีกถูกไหมล่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: นึกว่าเขาจะดูกันไม่ออกหรอคะเขาอาจจะเจ็บซ้ำๆๆๆๆๆหนูอาจจะไม่ใช่เพศเป็นมือที่3คนแรกในชีวิตครอบครัวเขาก็ได้นะลองมองโลกเด็ดหลายๆด้านกันน้ำตาลมันไม่ได้ง่ายแค่ว่าเขาไม่เชื่อหนูหรอเขาไปเชื่อแต่สามีของเขาไม่คนเป็นสามีภรรยากันเขาอยู่ใกล้กันมากกว่าเราอีกทำไมเขาจะไม่รู
2: ้แต่จริงๆแล้วเขาจะเชื่อใครหรือไม่เชื่อก็เรื่องของเขา
1: แหละ
2: อืมท่านั้นเอง
1: ค่ะเห็นแบบพื้นที่อันดำมืดแล้วก็อยู่ตรงนั้นเราไม่โอเคก็ออกมา
2: เดินออกมาปล่อยเขาไปเถอะ
1: แล้วปล่อยเขาดำมืดกันต่อไปแล้วกันจบแค่นั้น
2: เราคือคนที่มีความสุขที่สุดในกรณีนี้แล้วค่ะเข้าใจปะแต่หนูต้องเข้าใจในความโชคดีของตัวเองที่หลุดพ้นมาได
1: ้ค่ะ
2: ไม่งั้นหนูก็จะแบบเอาตัวเข้าไปใส่โชคร้ายอยู่นั่นแหละ
1: ขออยู่ในความดำมืดนั้นอีก
2: ใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ใช่ค่ะ
2: นะโอเคขอบคุณมากนะคะ
0: ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะเรื่องเดียวกันค่ะอยู่ที่เรามองเรื่องนั้นยังไงสำคัญสุดอย่ามองด้านเดียวมองรอบๆค่ะแล้วจะรู้ว่าคนบางคนนะให้เขาไปเถอะมันน่าดีใจกว่าได้เข้ามาเยอะเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวเบรกกันแป๊บนึงกลับมาส่งท้ายกันค่ำคืนนี้นะคะ108คำถามหัวใจค่ะ
3: ร้อยแปดคำถามหัวใจ
4: ซิการินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิการินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sofiel แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
5: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
4: โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
6: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดได้อร่อย
7: ว้า wow.
6: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่ p พจแม็กกาแร
7: ดเมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
8: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

0: คำถามหัวใจ
1: วันนี้คำถามหลากหลายมากนะคะถ้าได้ฟังกันมาตลอดนะเราได้เรียนรู้หลายๆเรื่องและได้เรียนรู้แทบจะทุกมุมด้วยซ้ำนะคะมาที่สายนี้กันค่ะ108คำถามหัวใจในครับ Friday คุณสุสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: จ้ะสุอยู่ได้ยินไหมเอ่ยชัดเจนไหมคะ
2: ชัดค่ะแต่เสียงหนูคัดๆหายๆนะ
1: ใช่สุเอาปากให้ตรงก่อนเออจะได้ฟังกันชัดๆ
3: ค่ะ
1: ได้ยิน
3: ไหมคะ
1: ค่ะขอเสียงดังขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะ
2: โอเคมีอะไรคุยกันคะ
3: เอาไว้ฉอด
1: ค่ะหนูเจออะไรมา
3: ตัวนึง
2: เสียงหนูขาดหายๆอะค่ะสุมันไม่ชัดเลยสัญญาณ
1: เดี๋ยวนะเดี๋ยวให้น้องข้างหลังลองเช็คสัญญาณดูอีกทีนึงเพราะว่าถ้าเกิดว่าสัญญาณไม่ชัดเดี๋ยวจะฟังกันไม่รู้เรื่องเนาะโอเคอะเดี๋ยวลองเช็คสัญญาณอีกทีนะคะระหว่างนี้ขออ่านคำถามนี้ก่อนหนูรักกับแฟนมาดีมากๆค่ะอยู่ดีๆเขาก็ปันใจไปให้คนอื่นแต่เขาไม่เคยหายไปจากหนูนะคะแค่เขามีอีกคนนึงไปด้วย
2: เอ้า
1: อันนี้เจ็บกว่าอีกนะบางครั้งเขาก็บอกให้เรารับความจริงบางครั้งเขาก็ทำดีกับหนูเหมือนว่ามันกำลังจะดีขึ้นเป็นแบบนี้มา5เดือนแล้วค่ะหนูหาทางออกไม่ได้เลยอีกใจเราก็ไม่อยากอยู่ในความสัมพันธ์นี้แต่อีกใจหนูก็รู้สึกว่าเขามีใจให้เราอยู่ไหมนะอยากให้พี่อ้อยพี่ชอตช่วยให้คำตอบหน่อยค่ะว่าควรจะตัดใจหรือให้โอกาสโหพอมาถามทรงเนี้ย
2: โอกาสอะไรนะเดี๋ยวก่อนเขาขอโอกาสหรือยังเนี่ย
1: นั่นน่ะสิจริงๆโอกาสมีแค่อันเดียวเลยนะคะคือให้โอกาสตัวหนูอะถ้ายังอยากมีเขาวนๆอยู่ในชีวิตหนูก็ต้องยอมรับให้ได้ว่าเขาก็ไม่ปล่อยมืออีกคนนึงนะตอนนี้มันเป็นแบบนี้ค่ะทรงมันคือแบบนี้ใช่ไหมคะคือรักกับแฟนมาดีมากๆอยู่ดีๆเขาปันใจพี่เลยไม่แน่ใจว่าอยู่ดีหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วเขาอาจจะเป็นคนแบบนี้แล้วเราไม่รู
2: ้
1: หรือเปล่านะคะเพราะตอนนี้สิ่งที่เขาปันใจไปมีคนอื่นดูไม่ใช่เรื่องพลาดอะดูเขาตั้งใจว่าเขาจะมีทั้งเราและมีทั้งคนคนนั้นด้วย
2: แต่เนี่ยอยู่ที่เราละเขามีเงื่อนไขของเขาชัดเจนละว่าเขาจะมีทั้งเราและมีทั้งคนอื่น
1: ค่ะ
2: แต่เนี้ยอยู่ที่เราค่ะอย่าให้คนหลายใจเป็นคนเลือกเราอะเป็นคนซื่อสัตย์เราต้องเป็นคนที่ได้รับสิทธิ์ในการเลือก
1: ค่ะ
2: หนูอยากจะเลือกอยู่ตรงเนี้ยแบบเนี้ยหรือเดินออกมา
1: อย่าให้คนทรยศตัดสินใจมีคนเยอะมากชอบไปถามว่าตกลงเธอจะเลือกใครเดี๋ยวจ้าคุณค่าของฉันกับคนคนนั้นต่างกันมากนะเพราะฉันอยู่ในที่ของฉันมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นถ้าเธอยังคิดจะนอกใจได้ฉันเลือกเองว่าฉันอยากจะอยู่ต่อไปหรือฉันจะไม่เอาแล้ว
2: ค่ะคือคำว่าโอกาสตอนนี้หนูใช้ผิด
1: ค
2: ือถ้าสมมตินะคะเขาแบบพลาดพลั้งเผลอไผลไปมีคนอื่นแล้วเขาก็จะเลิกแต่เขากลับมาขอโอกาสเพื่อที่จะมาเริ่มความสัมพันธ์กับเราใหม่อันนี้ค่ะเป็นการให้โอกาส
1: ค่ะ
2: แต่คำว่าแบบว่าเขาบอกว่าอยากมีทั้งคนนั้นและคนนี้มันไม่ใช่ให้โอกาสนะลูก
1: ใช่ใช่ค่ะ คือเขากะรวบอ่ะ
2: เออ
1: ถ้าเราอยากให้โอกาสตัวเองพี่ว่าเราก็ต้องทำใจแล้วถอยออกมาเถอะมีคนเยอะมากนะคะที่บอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดหนูถอยออกมาแปลว่าหนูแพ้ถ้าคนชนะเราได้เขาอ่ะเขาก็ไม่ใช่ของรางวัลที่ควรค่ากับคนชนะอ่ะเรื่องแบบนี้นะคะใครถอยก่อนอาชนะก็ได้นะคะเพราะว่าสิ่งที่ได้มาคือผู้ชายหลายใจหนึ่งคนค่ะหนูจะได้สิ่งนั้นจริงหรือเปล่านะลองถามใจตัวเองดูคุณสุมาแล้วสวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: โอเคชัดเจนแล้ว
1: เสียงเคลียร์มากได้เลยค่ะเจออะไรมาคะ
3: ก็หนูกับแฟนคบกันมาอยู่ด้วยกันมาแล้วก็แต่งงานกันมาประมาณ4-5 ปีอะค่ะพี
1: ่ค่ะ
3: แล้วอยู่วันหนึ่งเราก็เริ่มรู้สึกแหละว่าเขาเปลี่ยนไปคือหนึ่งเขาคุยแชทกับผู้หญิงอีกคนนึง
1: ค
3: ่
1: ะ
3: หนูก็รู้ค่ะแต่ว่าหนูก็เลือกที่จะเงียบเพราะว่าไม่ได้โฟกัสตรงนั้นเพราะว่าคือเขาก็ยังทำตัวปกติยังทำให้เรามีความสุขเหมือนเดิมปกติทำทุกอย่างที่เขาเคยทำ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แต่พอมามีวันนึงผู้หญิงเริ่มเปิดตัวค่ะพี
1: ่
3: ค่ะใช่ผู้หญิงเริ่มเปิดตัวหนูก็เลยพูดขึ้นมาว่าทำไมถึงทำแบบนี้ถ้าไม่รักกันแล้วทำไมไม่บอกกันดี
1: ๆ
3: เพราะในเมื่อก่อนที่เราจะแต่งงานกันเราเคยคุยกันแล้วว่าเราเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาถ้าไม่รักกันให้บอกกันนะแต่อยู่มาถึงขั้นที่ผู้หญิงเริ่มเปิดตัวคือทะเลาะกันค่ะวันนั้น
1: ค่ะ
3: ทะเลาะกันแล้วก็เขาก็บอกว่าขอโทษเดี๋ยวจะกลับมาทำตัวให้เหมือนเดิมจะไม่กลับไปคบกับผู้หญิงคนนั้นอีกแล้ว
1: ค่ะ
3: แต่พอหลังจากวันนั้นได้ประมาณ2-3 เดือนเขาก็กลับไปคุยกันใหม
1: ่อีกแล้ว
3: กลับไปอีกแล้ว
1: ค่ะ
3: โดยที่ทำอะไรปกติเหมือนเดิมทุกอย่างที่อยู่กับเราไม่เคย ไม่เคยว่าจะทำตัวแบบเหมือนนอกลู่นอกทางเหมือนเขาอยู่แบบปกติมากเลยอะค่ะ
1: ใช
3: ้ชีวิตแบบปกติได้แต่ไม่รู้ว่าเขาไปเจอกันตอนไหนอะไรยังไง
1: ค่ะแล้วตอนนี้ยังไงคะเรายังต้องเดินหน้า
3: จนมาล่าสุด
1: ค่ะ
3: ใช่ค่ะจนมาล่าสุดเมื่อวันที่5เมษายนทะเลาะกันอีกครั้งนึงคือปกติหนูเป็นคนที่ไม่จับมือถือแฟนอยู่แล้วแล้ววันนั้นอยู่ๆหนูเผลอจับมือถือเขาขึ้นมาดู
1: ค่ะ
3: แล้วเขาโกรธมากเขาห่วงโทรศัพท์มือถือมากแล้วเขาโกรธเขาแบบทะเลาะถึงขั้นทะเลาะกันนะคะแล้วหนูก็เลยบอกว่างั้นขอกลับไปอยู่บ้านนะไม่อยู่แล้วในเมื่ออยากจะเป็นแบบนี้ก็เลยขอกลับมาอยู่บ้านและระยะเวลาที่กลับมาอยู่บ้านเดือนถึง2เดือนคือเขาก็เหมือนกับแบบใช้ความเงียบกับเราค่ะใช้ความเงียบกับเราว่าหนูก็มานั่งคิดตลอดว่าเออเราผิดอะไรทำไมถึงทำกับเราแบบนี
1: ้
3: เสียใจอยู่เหมือนกันค่ะ
1: ค่ะ
3: แต่พอมาเมื่อสองอาทิตย์ก่อนก็กลับไปคุยกับเขาแล้วบอกว่าขอถอยออกมาเองคือเขาไม่ยอมรับว่าเขาคบกับผู้หญิงคนนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยบอกว่าถ้าจะอยู่ด้วยกันแบบนี้คือเราถอยดีกว่าเรายิ่งอยู่เรายิ่งเจ็บเรามีแต่เจ็บอยู่คนเดียวหนูก็เลยเลือกที่จะถอยออกมาจนมาได้อาทิตย์กว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเขาเพิ่งมาเก็บของออกไปแล้วเขาพูดกับหนูคำสุดท้ายว่าถ้าจะกลับมาวันนึงถ้าจะกลับมาจะขอกลับมาให้ดีกว่าเดิมยังจะเปิดประตูรับไหม
1: ค่ะ
2: แล้วหนูตอบเขาว่า
3: หนูตอบเขาไปว่าอนาคตของวันข้างหน้าหนูไม่รู
1: ้
3: แต่นะวันนี้ถ้าคิดจะกลับมาก็กลับมาให้มันดีกว่าเดิมที่ไม่ใช่คนเดิมที่ทำแบบนี
1: ้ค่ะ
3: แต่หนูก็คิดบนมาตลอดว่าเป็นเพราะอะไรทำไมเขาถึงเปลี่ยนไปในเมื่อก็อยู่ด้วยกันมาไม่เคยทะเลาะกันเลยค่ะพี
1: ่ค่ะคำถามที่หนูอยากถาม คืออะไรคะวันนี้108คำถามหัวใจ
3: คำถามที่อยากถามเหรอคะ
1: ใช่แล้วค่ะ อยากถามพี่อ้อยพี่ชอดอยากถามว่า
3: หนูอยากถามว่าทำไมเขาถึงคือเราอยู่ด้วยกันมาคือไม่เคยทะเลาะกันเลยแล้วอยู่ๆทำไมเขาถึงเปลี่ยนใจได้ง่ายขนาดนี้
1: ค
3: ่
1: ะ
3: เป็นเพราะสาเหตุอะไร
1: บางทีพี่ยังพูดคำนี้เสมอนะความรักเป็นเรื่องไม่แน่นอนที่สุดในโลกค่ะความรักไม่มีความเคลื่อนตัวค่ะซู
2: ไม่เกี่ยวกับว่าต้องทะเลาะกันหรือเปล่าด้วย
1: ใช่และไม่เกี่ยวกับว่าดูผิดอะไรด้วยนะคะอย่างอาทิตย์ที่แล้วอ่ะพี่ก็พูดอันนี้เหมือนกันบางทีมันไม่อยู่ที่ผิดอะไรแต่เราไม่ถูกใจแล้วหรือแม้แต่ใดๆก็ตามซึ่งอาจจะรู้สึกแบบความสัมพันธ์มาเริ่มนิ่งอยากหาอะไรก็ตามหวือหวาในชีวิตบางคนก็เป็นอย่างนี้
2: ความเบื่อก็ทำงานทุกวัน
1: ใช่ค่ะบางคนอยากได้ความตื่นเต้นของโดปามีนอีกแล้วอยากได้ความรู้สึกว่าเฮ้ยจีบกันแล้วได้หรือไม่ได้มันมีแบบนี้เยอะแยะเต็มไปหมดอะคาสุเพียงแค่ว่าเราไม่ใช่คนแนวนั้นเราเป็นคนที่เมื่อเลือกแล้วเราจะรับผิดชอบความรู้สึกของคนอีกฝ่ายนึงด้วยอะแต่พี่ว่าเขาไม่ใช่วันนี้การที่สุจะมาคิดวนๆว่าทำไมอ่ะพี่แล้วทำไมเขาถึงทำร้ายเราได้ล่ะแล้วทำไมอ่ะเรารักกันจะตายไม่มีคนอื่นทำไมคำถามว่าทำไมมันจะเป็นคำถามเชิงตำหนิและไม่มีคำตอบแต่วันนี้สุต้องถามตัวเองค่ะเมื่อเจอคนที่ไม่รักเรามากพอจะซื่อสัตย์เราเลือกแบบนี้ถูกต้องแล้วใช่ไหมอย่างเงี้ยเราก็ต้องถามตัวเองและพอเลือกเสร็จปั๊บไหวเนาะค่อยๆเดินต่อไปถ้าคนคนหนึ่งจะเห็นคุณค่าของหัวใจเราความซื่อสัตย์ให้กันง่ายมากสุไม่มีอะไรต้องพยายามเลยคำว่าซื่อสัตย์อะสุรักเขาสุต้องพยายามซื่อสัตย์ไหมไม่เห็นต้องมีความพยายามเลยมันจะเป็นไปตามอัตโนมัติของเราอะเฮ้ยเราไม่คุยไม่เอาเดี๋ยววอกแวกไม่เอาเดี๋ยวคนที่เรารักเสียใจนี่คือความอัตโนมัติค่ะของคนรักกันไม่ใช่ใช้ทุกโอกาสวอกแวกทุกครั้งที่มีโอกาสแบบนั้นแสดงว่าคนที่เลือกมาอยู่ข้างๆเราไม่ได้รักเขาเท่าไหร่นี่นา
2: ก็เข้าใจนะคะวันนี้มันแผลมันยังสดอะค่ะสุเนาะปะหนูจะยังรู้สึกแบบนี้อยู่หนูไม่ต้องตกใจกับความรู้สึกของตัวเองตอนนี้มันจะมีความรู้สึกมันจะมีอาการเหมือนกับว่าแบบโหขาดเขาไม่ได้อะแต่นี่หนูเดินออกมากี่วันแล้วคะที่เดินออกมาจากเขา
3: ได้ประมาณ ประมาณ2อาทิตย์ได้แล้วค่ะ
2: 2อาทิตย์หนูยังหายใจเลย
1: แผลสด
2: ถูกปะไม่ตายไม่มีใครตายเพราะขาดใครเนี่ยใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าวันนี้สิ่งที่หนูกำลังรู้สึกอยู่มันเป็นเรื่องธรรมดาของโลกอ่ะถูกปะล่ะเสียคนที่เรารักไปเราก็ต้องเสียใจเป็นเรื่องธรรมดาแต่เดี๋ยวเวลาที่มันผ่านไปผ่านไปหนูก็จะค่อยๆรู้สึกเรียกว่าก็ไม่เห็นตายนี่ว่าเราก็จะอยู่ได้เพียงแต่ว่าไอ้การตัดสินใจที่ว่าค่ะอย่างที่พี่อ้อยพูดเมื่อกี้นี้อย่าไปคิดวนไปวนมาเลยบางทีมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องผิดถูกหรอก
0: ค่ะ
2: ความรักมันเป็นเรื่องของความเปลี่ยนแปลงได้เนาะเมื่อวานรักวันนี้รักพรุ่งนี้ก็ไม่รู้แล้วแหละว่ายังไงเพราะมันก็แค่ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราเท่านั้นเองโลกนี้มันไม่มีอะไรไม่เปลี่ยนแปลงอะค่ะแล้วความรักมันก็เป็นอารมณ์ความรู้สึกที่มันเปลี่ยนแปลงได้ป่ะถ้าเกิดเขารักเราจริงอย่างที่พี่อ้อยบอกเขาก็ไม่เป็นแบบนี้หรอกนั้นพอความรักมันเปลี่ยนแปลงไปไม่ต้องไปหาเหตุผลหนูไม่ได้ทำอะไรผิดเนาะแต่เป็นแต่ว่าเขาเปลี่ยนใจเขาและเขาเห็นแก่ตัวแค่นั้นเอง
3: ค
2: ่ะทีนี้เวลาที่มันเกิดเรื่องแบบนี้มีอยู่สองทางให้เลือกอยู่ต่อหรือพอแค่นี้อยู่ต่อก็ต้องทนไปเพราะเดี๋ยวเขาก็จะเป็นอย่างนี้แหละใช่ไหมของอะไรที่มันไม่ได้มามันจะมีค่าเสมอเขาจะกลับมาอยู่กับหนูอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวเขาก็ไปอีกแล้วหนูก็จะเสียใจเจ็บไปเรื่อยๆเจ็บไม่รู้จบอ่ะแต่บางทีการเดินออกมาแบบนี้มันเจ็บจริงค่ะแต่เดี๋ยวมันจะจบ
1: ค่ะ
3: ค่ะ
1: นะสุนะเข้าใจแหละตอนนี้เสียใจเลยหนูอยู่โหมดเสียใจโหมดร้องไห้ไปเลยค่ะร้องไห้ได้เลยเพราะนอกเหนือจากความเสียใจหนูเสียศรัทธาในตัวเขาด้วยเพราะหนูมั่นใจว่านี่คือรักแท้ของเราอ่ะเราอยู่กันมาขนาดเนี้ยดีต่อกันขนาดเนี้ยอยู่มาวันหนึ่งคนที่ไว้ใจกลายเป็นคนที่ทำร้ายฉันได้ขนาดนี้เลยหรืออ่ะมันก็มีอย่างเงี้ยมันก็จะต้องวนๆคิดแบบเนี้ยค่ะและพอมาคิดถึงว่าเธอนอกใจใครก็ทำเป็นแต่ฉันไม่ทำเพราะฉันรักเธอแต่เธอทำเดี๋ยวมันก็จะสู่หลุมแห่งการที่แบบโอเคงั้นฉันเลือกบ้างนะถ้าเกิดว่าทำร้ายจิตใจฉันได้ขนาดนี้เธอไม่แคร์น้ำตาฉันละงั้นแยกย้ายก่อนก็แล้วกันแล้วดูนะเขาเห็นแก่ตัวแค่ไหน
2: ไอ้ประโยคสุดท้ายนี่แหละพี่ติดตัวอย่างนั้นน่ะ
1: ไม่ทางกักด้วยนะ
2: อย่าคิดนะคือถ้าเป็นเราก็จะรู้สึกว่าแบบโอ้เธอต้องยังรักฉันแน่เลยเพราะเธอกักเอาไว้ว่าเผื่อจะกลับมาแต่เปล่าค่ะเห็นไหมว่าเขาเป็นผู้ชายเห็นแก่ตัวขนาดไหนอ่
1: ะ
2: เขายังอยากจะกักหนูเอาไว้เลยว่าเธอยังอยู่ตรงนี้นะเผื่อฉันจะกลับมาเดี๋ยวสิทำไมฉันจะต้องแบบมานั่งรอเธอล่ะรอผู้ชายหลายใจคนหนึ่งเพื
1: ่อในคลับไฟเดย์มีเยอะมากสุจ๋าบางคนนะเธอขอให้ฉันได้อยู่กับคนคนนั้นก่อนนะเดี๋ยวฉันจะดูว่าฉันไปรอดหรือเปล่าเฮ้ยกะให้ฉันเป็นพื้นที่พักถ้าเธอไปไม่รอดแล้วจะกลับมาถามว่ากลับมาแล้วฉันได้อะไรฉันได้สามีที่เคยนอกใจฉันสามีที่เคยทิ้งฉันและฉันก็ต้องมานั่งกังวลว่าเธอจะทิ้งฉันไปอีกทีเมื่อไหร่เห็นปะคะเวลาที่เราได้คุยอะไรกับใครมันจะสะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้หลายๆมุม
3: ค่ะ
1: นะคะหมดเสียใจเลยพี่จะไม่บอกว่าน้องอย่าร้องไห้พี่จะบอกร้องเลย
2: เนาะ
3: พยายามจะไม่ร้องค่ะพยายามเดินหน้าต่อ
2: ไม่เป็นไรค่ะ
1: ร้องไปเถอะอ
2: ยากร้องก็ร้องมันการร้องไห้มันแค่ระบายอารมณ์ความรู้สึกอย่างหนึ่งเท่านั้นเองเราก็ไม่อยากให้ใครเห็นแล้วก็เข้าห้องแล้วก็ร้องไห้ไปร้องแต่ร้องเสร็จแล้วก็เช็ดน้ำตาแล้วก็เดินหน้าต
1: ่อ
2: วันนี้มีอะไรต้องทำในชีวิตทำไป
1: ค่ะ
2: เนาะถ้าต้องทำงานก็ทำงานให้มันดีถ้าอยากจะเอาหัวใจไปวางไว้ตรงอื่นบ้างก็ไปทำนู่นทำนี่นะคะและเวลาในแต่ละวันหนูจะเดินห่างอดีตไปเรื่อย
1: ๆค่ะ
2: จาก2อาทิตย์เดี๋ยวมันจะเป็นเดือนนึงเป็น2เดือนเป็น3เดือนหนูไม่ได้เป็นคนแรกที่อยู่ในสถานการณ์แบบนี้โอ้โหมีคนเต็มโลกเลยแล้วเขาก็รอดเราก็ต้องรอดสิ
1: ไปออกกำลังกายไปทำบุญไปเจอคนที่โหทำไมเขาถึงสู้ชีวิตยากกว่าเราอีกเนาะ
2: คนเดียวไม่ได้ไปอยู่กับเพื่อน
1: ใช่ค่ะ
2: ถ้ารู้สึกตัวเองแย่มองคนที่แย่กว่าโอ้โหมีคนพิการมีคนหูหนวกตามีคนลำบากชีวิตแย่กว่านี้เยอะมากเลยเขาก็ยังอยู่รอดกันเลย
1: ใช่ค่ะถ้าร่างกายแข็งแรงไปบริจาคเลือดเลือดเราต่อลมหายใจคนอื่นอีกตั้งเยอะน้องจะเห็นคุณค่าของการมีอยู่ของเราค่ะสุถ้าคนคนจะไม่เห็นคุณค่าของเราเธอเดินออกไปเลยจ้ะเพราะฉันยังเห็นคุณค่าของการมีอยู่ของฉันนะคะ
2: อย่าให้เขามองกลับมาแล้วเห็นว่าแบบโอ้โหขาดเขาแล้วเราอยู่ไม่ได้ไม่สิ
1: ไหวอยู่แล้วน้องคะ
2: นะ
3: ค่ะ
2: เอาใจช่วยเอาใจช่วยนะ
3: ค่ะขอบคุณมากค่ะพี่อ้อยพี่สอง
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ไม่รู้นะบางคนชอบรังเกียจความอ่อนแอของตัวเองอ่ะ
2: ค่ะ
1: ไม่เป็นไรเลยค่ะอ่อนแอได้บางทีความอ่อนแอคือหนึ่งขั้นตอนของความเข้มแข็งค่ะ นะซื่อสัตย์ต่อความอ่อนแอของตัวเองดูจากเวลาน่าจะเป็นสายส่งท้ายของคืนนี้
2: ค่ะ
1: วันนี้สายเยอะเชียร์ร้อยแปดคำถามหัวใจคุณกิฟสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะมีอะไรคุยกันคะ
1: กิฟเจออะไรมาคะ
0: มันเป็นช่วงที่คบกับแฟนค่ะตอนนี้หนูคบกันมาได้ประมาณ2 ปีละ
1: 2 ปีแล้วค่ะ
0: ค่ะช่วงปีแรกๆมันเขาดูแลใจใส่ดีอะค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่พอผ่านไปช่วงปีหลังๆมีการไปทำงานต่างจังหวัดด้วยกันค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันเป็นงานก่อสร้างแล้วทีนี้เหมือนกิ๊บได้เข้าไปในแผนกทำบัญชีทำอะไรก่อนเขา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตอนแรกก็ยังดีๆกันอยู่นะคะแต่ว่าเขาบ่นน้อยใจว่าหน้าที่การงานเหมือนเขาต่ำกว่าหนูอะไรกว่าหนูหนูก็เลยเหมือนไปคุยกับหัวหน้าแล้วให้เขาได้เป็นโฟร์แมนอะไรประมาณนะคะ
1: โอ้โหหนูก็ไปคุยกับหัวหน้า ได้ด้วย ในการขยับเขาขึ้นมาอ่ะ
0: ใช่เหม
1: ือ
0: นคุยเหมือนเขาก็เมตตาหนูค่ะเพราะว่าตอนนั้นมันหนูเด็กในทีมเนอะหนูเป็นเด็กแล้วเหมือนพี่โฟร์แมนคนเก่าค่ะเขาช่วยคุยให้ช่วยดันให้หนูได้เป็นบัญชีเป็นอะไร
1: ค่ะค่ะ
0: แล้วทีนี้เหมือนเขาอะค่ะเขาก็เหมือนเขาค่อยๆเปลี่ยนไปอะค่ะพี่ตอนแรกจากเงินเดือนที่หนูอะมันหนูเท่าๆกับเขาแต่เขาพูดมาว่ากูเงินเดือนมากกว่ามึงกูเลี้ยงมึงต้องฟังกู
1: โอ้ยเขาจำวันเก่าๆไม่ได้แล้วเลยจริงๆหรอ
2: แล้วเขาได้งานนี้มาเพราะใคร
0: แล้วทีนี้ก็เหมือนทำกันไปเรื่อยๆอะค่
1: ะ
0: ทำงานอยู่จังหวัดราชบุรีก็ทำกันไปเรื่อยๆแล้วทีนี้เหมือนเริ่มแบบต้นนายกับเขาก็เริ่มแบบให้หนูต้องจับรับผิดชอบแล้วใช่ไหม
1: คะ
0: ก็จะมีแบบคนงานต่างด้าวพวกพม่าพวกอะไรมาดูแลค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วหนูก็ต้องดูพวกการเงินพวกอะไรเหมือนเขาก็ไม่ได้เหนื่อยอะไรมากนะคะเพราะว่าเวลาแบบยกของหนักหรือว่าเวลาอะไรหนูก็คอยช่วยเขาตลอดแต่เหมือนเขาวางอำนาจมากเลยค่ะเหมือนเขาแบบทำไมมึงไม่ฟังกูทำไมอะไรเงี้ยเหมือนความคิดเวลาแม้กระทั่งหนูจะคิดเลขหรืออะไรเขาก็จะแบบชอบว่าหนูโง่พี
1: ่ทำไมเขาดูไม่ให้เกียรติหนูเลยอ่ะพูดจาก็ดูแรงๆเขาเพิ่งมาเป็นตอนเขาได้ตำแหน่งหรือว่าเขาเป็นอย่างนี้มานานแล้วคะ
0: เพิ่งเป็นตอนได้ตำแหน่งค่ะแต่หนูก็เหมือนอยู่กับเขาไปเรื่อยๆแต่ก็มีเรื่องทะเลาะกันเรื่อยๆแต่หนูเป็นคนไม่หึงแฟนนะคะพี่จนกระทั่งมีเขารับคนงานพม่ามาครั้งแรกแล้วเขาก็เหมือนมาเล่าให้หนูฟังว่าเออมีพม่านะแบบผู้หญิงมาจะมาตีสนิทกับเขาว่านมมาแนบเขาอะไรเงี้ยหนูก็ไม่สนใจเพราะว่าเหมือนเขาจะให้หนูหึงอะ
1: ค่ะค่ะ
0: แต่ทีนี้เหมือนเขาก็มีมาเรื่อยๆค่ะพอรับผู้หญิงคนใหม่ๆมาเหมือนเขาก็คุยมาเรื่อยๆว่าเออมีการมีผู้หญิงมายั่วเขานะพอเหมือนหนูก็เริ่มหึงอะค่ะ
1: ค่ะ
0: แต่ทีนี้ก็มีปัญหาทะเลาะกันเรื่อยๆค่ะพี
1: ่
0: เรื่องงาน
1: แ
0: ล้วทีนี้หนูทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาเป็นปัญหาคือเขาตีหนูค่ะ
1: โอ้ยทำร้ายร่างกายด้วย
0: ใช่หนูก็เลยกลับไปเรียน
1: ค่ะ
0: คือไปเรียนก็คือเหมือนเขาพ่อแม่ช่วยหารส่วนค่าเรียนให้หนูกันแต่ระยะเวลาที่ไปเรียนเหมือนมีบัญชีมีแอดมินคนใหม่เข้ามาค่ะ
1: คืออ
0: ายุน้อยกว่าหนูก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรนะพี่แต่ว่าไปเรียนแล้วหนูจะมีช่วงที่แบบกลับมาใช่ไหมเขาก็ไปรับหนูกลับมาจากราชบุรี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ในหนึ่งแชทหนึ่งเหมือนเขาคุยกันแบบเหมือนหยอกกันเกินเพื่อนร่วมงานอ่ะพี
1: ่ค่ะ
0: เหมือนบอกว่าหมดแล้วหนึ่งหนูก็กินเขาไม่นับอะไรเงี้ย
1: อ่า
0: แล้วคือเขาไปทำงานต่างจังหวัดแล้วอยู่ๆเขาก็เหมือนบอกเลิกหนูค่ะแล้วเขาก็บล็อกหนูไปเลยหายจากหนูไปเลย
1: ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยเนาะเขาบอกเลิกหนู
0: ใช่แล้วทีนี้หนูก็แบบเหมือนง้อเขาอ่ะเหมือนคุยกับเพื่อนเขาแล้วเพื่อนเขาก็ถามว่าเด็กมันทำอะไรผิดเนี่ยทำไมพี่อยู่ๆก็ทิ้งมันแล้วเขาตอบไม่ได้เขาเลยกลับมาคบกันหนู
1: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนแค่ตอบไม่ได้แล้วก็เลยกลับมาคบต่อแล้วตอนที่เขา
0: เหมือนเขาตอบเพื่อนเขาไม่ได้เขาเหมือนเขาบอกเพื่อนหนูว่าก็หนูไม่วันไม่ทำอะไรเลยหนูบ่นแต่ปวดขาคือที่หนูบ่นปวดขาคือเพราะว่าก่อนหน้านั้นนะคะหนูป่วยเข้าโรงพยาบาลเพราะว่าหนูแพ้ยาคุมแต่ตัวเขาเองอ่ะไปคุยกับเหมือนคุยกับหมอคุยกับอะไรนี่แหละค่ะแล้วเหมือนเขามองหนูกันทั้งโรงพยาบาลแล้วเขาว่าผมก็ทำไงได้เวลาไม่ให้น้องมันก็งอแงเองแล้วเราจะทำยังไง
1: เขาเป็นคนที่ไม่ให้เกียรติอย่างแรงแล้วทำไมแล้วปวดขาแล้วทำไมคือทำไมคะมันทำให้ความน่ารักน้อยลงหรอหรืออะไรทำไมถึงเป็นข้ออ้างประหลาดประหลาดอย่างเงี้ยกิฟ
0: หนูก็ยังรักเขานะพี่เหมือนพอเขาตีตัวห่างหนูก็ยังให้อภัยจนหนูไปจนวันที่หนูไปเจอแชทหนูก็ยังพยายามนิ่งอะแต่หนูก็วายวายแหละหนูก็อารวาสแหละเพราะหนูรับไม่ได้
1: ค่ะแล้ววายวายแล้วไงคะเดี๋ยวหนูก็จะโดนทำร้ายอีกนะระวัง
0: ใช่มันก็แบบทำร้ายมันก็เกิดจะทำร้ายกันอะแต่ว่าเหมือนทีนี้แบบหนูก็เลยแบบนิ่งไปอะไรไป
1: ค่ะ
0: แล้วทีนี้เหมือนแบบมันไม่มีอะไรคือมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาไปประชุมใช่ไหมพี่ติดต่อไม่ได้เลยวันหนึ่งเต็มๆเลยโทรไม่ได้ยันเช้าหนูก็ไม่ได้อะไร
1: ค่ะ
0: จนมันมีปิดเทอมก่อนที่หนูจะฝึกงานขึ้นหมวดของโรงพยาบาลเขามารับหนูกลับมาหนูก็เลยตัดสินใจแบบรอเขาไปทำงานนะพี
1: ่
0: หนูก็เลยลือกระเป๋าเสื้อผ้าเขาดู
1: ค่ะ
0: มันหนูค้นไม่เจอค่ะว่ากระเป๋าเขาอ่ะมีถุงยางกล่องใหม่อ่ะที่เหมือนโดนแกะไปแหละใช้ไปแล้วชิ้นหนึ่ง
1: ค่ะ
0: แล้วมันเวลาทำลายมันตรงกับตอนที่แบบเขาหายไปมากเลยวันหนึ่งหนูถามเขาว่าเอามันกล่องใหม่ไม่ใช่เหรอพี่ทำไมมันหายไปชิ้นหนึ่งได้ล่ะ
1: ค่ะ
0: เขาก็บอกก็เอาไว้ใช้กับมึงไงแต่คือมันไม่ได้ใช้กับหนูพี่แต่มันหายไป
1: หนูรู้หมดแล้วลูก จริงก็ไม่ยากจะได
2: ้กิ๊ฟอายุเท่าไหร่แล้วนะคะลูก
0: หนูเพิ่งเข้า25ค่ะ
2: แล้วเขาอายุเท่าไหร
0: ่เขา39แล้ว
2: ก็โตแล้วเน
1: าะใช่ค่ะแล้วก็อยู่ห่างกันด้วย
2: ค่ะ
0: ก็มีลูกติดมีอะไรแล้วด้วย
1: ลูกติดด้วยกิ๊ฟอยากถามอะไรพี่อ้อยพี่ช็อตคะวันนี้108คำถามหัวใจ
0: เหมือนหนูยังทำใจไม่ได้พี่เพราะว่าแล้วก็เหมือนมันแชทหนักขวาคุยกันก็แชทหนักขวาแต่คือกลับมาอยู่ด้วยกันได้พักนึงแล้วนะคะกลับมาอยู่ด้วยกันประมาณตั้งแต่เหมือนจากงานราชบุรีค่ะพอบ้านหลังนั้นมันเสร็จก็กลับมาอยู่ด้วยกัน
1: ค่ะ
0: ก็กลับมาอยู่ด้วยกันประมาณ5-6เดือนก็เหมือนเล่นกันมีปกติอะไรดีกอดกันดีแต่ว่าเขาก็ยังมีอารมณ์โมโหอารมณ์อะไรอยู่
1: ค่ะคือตอนเนี้ยกิ๊ฟจะ
0: เขาจะชอบพูดคำหยาบชอบแบบด่าชอบแบบดูถูก
1: ซึ่งเขาเพิ่งมาซึ่งเขาเพิ่งมาเป็นถูกไหมเข้าใจไอ้ตรงหนูรักกับพี่รู้เพราะหนูรักขนาดที่เขาจะตบตีได้แล้วอะพี่ว่าก็รักมากแหละแต่พี่แค่อยากให้เรารักตัวเองบ้างกิ๊ฟ
2: เพราะเราคงเปลี่ยนเขาไม่ได้ค่ะกิ๊ฟจริงๆเท่าที่พี่ฟังอยู่เนาะเขาก็จะเป็นแบบเนี้ยคือหนูคงจะไปคาดหวังว่าจะมีอะไรมาเปลี่ยนทำให้เขากลายเป็นแบบพูดเพราะไม่ทำร้ายร่างกายหรือว่าไม่นอกใจอะไรเงี้ยมันก็คงยากมาให้เกียรติหนูแบบเขาเป็นแบบนี้ค่ะแล้วกิ๊ฟ
0: แรกๆหนูอยากจะ move on ออกไปนะคะแต่ว่าเหมือนหนูห้ามใจตัวเองไม่ได้เหมือนยังติดต่อกันได้อยู่แต่ว่าเหมือนหนูเป็นฝ่ายที่แบบเป็นฝ่ายคิดถึงเขาอะเป็นฝ่ายที่แบบเหมือนอยู่กันใช่ไหมคะแล้วอยู่ๆเหมือนเขาแบบเหมือนเขาคิดอะไรได้สักอย่างหนึ่งแล้วพี่เขาก็มาทำงานกับพ่อกับแม่หนูนะแล้วเหมือนเขาอยู่แบบเหมือนเขาคิดอะไรได้สักอย่างนึงอ่ะเหมือนเขาไม่ไปทำงาน3วันหนูก็เลยถามว่าพี่เป็นอะไรทำไมไม่ไปทำงานเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วจนวันสุดท้ายที่เขาไม่ไปแล้วเหมือนอยู่บ้านหนูมันอยู่ฟรีๆค่ะหนูก็เกรงใจพ่อแม่ตัวเองเหมือนกันหนูก็เลยพูดแบบก็เหมือนพูดแรงไปอยู่คำนึงค่ะเออพี่ไม่ไปทำงานก็ไม่ต้องไปเลยเดี๋ยวกูเลี้ยงมึงเองหนูก็ไปกับพ่อแม่แต่วันนั้นหนูเป็นวันที่เขาคิดอะไรไม่รู้ค่ะพี่ที่อยู่เขาก็ขนของไปหมดเลย
1: ค่ะเขาเป็นคนคิดอะไรได้น้อยๆอยู่แล้วนะ เอาจริงพี่บุญจริงนะกิฟต์ไม่ว่าจะเป็นวิธีการในการที่พอได้ตำแหน่งขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นคนพูดคำหยาบกลายเป็นคนที่รู้สึกว่าเขาเหนือกว่ากิฟต์เงินเดือนมากกว่าด้วยทั้งที่เดี๋ยวนะความกตัญญูต่อแฟนยังไม่มีเลยกิฟต์คือพี่รู้แหละพอกิ๊ฟบอกว่าก็หนูรักเขาก็หนูรักเขางั้นหนูก็รักเขาไปเรื่อยๆแต่อย่างที่พี่ช็อตบอกเขาไม่เปลี่ยนหรอกถ้าหนูรักเขา
0: ได้ตัวเองออกมาพี่
1: อะไรนะ
0: หนูอยากจะดึงตัวเองออกมาจากเขาหนูแบบอยากจะเลิกแล้วเขามากแต่หนูไม่มีวิธี
1: บางทีมัน
2: การเลิกไม่ต้องใช้วิธีค่ะกิ๊ฟก็แค่เดินออกมาถ้าหนูอยากเดินออกมาจริง
1: ๆค่ะ
2: แต่ตอนนี้เพราะหนูบอกหนูรักเขาหนูก็เลยยังอยากอยู่แต่พออยู่หนูก็ต้องเจอกับสิ่งเหล่านี้เห็นไหมคะทุกอย่างมันเป็นเหตุเป็นผลกันหมดเลย
1: ค่ะกิฟต์คะพ่อแม่เคยทำร้ายจิตใจหนูขนาดนี้ไหม
0: ก็เคยมีพื้นฐานครอบครัวหนูก็ไม่ได้ค่อยอบอุ่นเท่าไหร่ค่ะก็เหมือนเคยมีตีมีดุมีอะไรบ้าง
1: ค่ะแต่พ่อแม่ก็ไม่เคยทำร้ายจิตใจถึงขั้นที่จะทำให้เรารู้สึกว่าเดินหน้าต่อไปไม่ได้เพราะในนั้นไม่มีความรักอยู่ค่ะแต่พอกับคนไม่รักเนี่ยเขาสามารถทำอะไรหนูได้ตั้งเยอะแยะมากมายเขาโอ้ให้โอกาสแฟนหนูไปทำงานกับเขา แต่แฟนหนูคิดอะไรไม่รู้ไม่ไปนี่ไงพี่ถึงได้รู้สึกว่าเขาเป็นคนรักที่ดีจริงหรือพี่พูดแทบตายสุดท้ายคิดว่าก็หนูรักเขา
2: ใช่ใช่
1: แต่มันจะวนกลับมา
0: หนูไม่รู้อะไรยังไงแต่ว่าหนูก็เหมือนจำแล้วว่าเขาทำอะไรกับหนูไปบ้างแหละแต่สุดท้ายก็เหมือนแบบทำไมต้องไปคิดถึงเขาด้วยอะไรด้วย
1: น้องไม่ต้องพยายามจะแบบพอคิดถึงแล้วก็ทำไมต้องคิดถึงอันนั้นยิ่งคิดถึงใหญ่เลยแต่ถ้าบังเอิญน้องคิด
0: หนูอยู่โรงพยาบาลแบบหนูไปเยี่ยมเขาไปเฝ้าหนูไปอะไรหนูเขายังทะเลาะกับหนูคาโรงพยาบาลเขายังเลือกที่จะทิ้งหนูไปตอนเขาเลือกอารมณ์ตัวเองความ
2: นั่นนั่นไงพี่ถึงได้บอกไงลูกว่าโดยสรุปแล้วเนี่ยที่หนูเล่ามาทั้งหมดเน
1: ี่
2: ยเขาก็คือผู้ชายนิสัยไม่ดีคนหนึ่ง
1: เท่านั้น
2: เองถูกไหมคะแต่หนูอ่ะดันบอกว่าหนูรักผู้ชายนิสัยไม่ดีคนนี้แล้วหนูไปไหนไม่ได้
1: ค่ะ
2: หนูก็เลยต้องอยู่กับความนิสัยไม่ดีของเขาทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลกันแบบนี้ถ้าหนูรู้สึกว่าแบบไม่เอาแล้วพี่หนูไม่อยากเจอความนิสัยไม่ดีเหล่านี้ที่หนูเล่ามาทั้งหมดนี้หนูก็แค่เดินออกมาแต่หนูไม่ได้อะพี่หนูรักเขาเห็นไหมชีวิตกิฟต์มันจะวนอยู่แบบนี้ถ้าหนูไม่ตัดสินใจทำอะไรสักอย่างหนึ่งหนูก็ต้องใช้ชีวิตแบบนี้ไปเรื่อยๆอะค่ะ
1: เพราะฉะนั้นพี่ก็จะยุให้หนูรักเขาและอยู่ตรงนั้นเลยเพราะว่าไม่ต้องห่วงค่ะวันหนึ่งเขาไปเจอผู้หญิงที่เขารักเดี๋ยวเขาจะไล่หนูเองค่ะเอาพี่พูดตรง
0: ๆหนูว่าเขาน่าจะเจอเขาไม่งั้นเขาไม่นิ่งขนาดนี
1: ้ถูกต้องค่ะ
2: เป็นไปได้
0: เขาน่าจะปล่อยให้หนูตามไม่น่าจะปล่อยอะไรอย่างให้หนู
1: ถูกแน่นอนถ้าเขาเจอคนที่เขารักปั๊บหนึ่งเขาจะรีบเคลียร์กิฟต์อย่างสุด
2: เพราะว่าอะไรรู้ไหมทำไมพี่อ้อยมั่นใจกันรู้ไหมเพราะเราก็มั่นใจด้วยว่าหนูเขาไม่ได้รักหนูสักเท่าไหร่หรอกเขาไม่ได้รักหนูเหมือนที่หนูรักเขาหรอกเขาถึงได้ทำกับหนูแบบนี
0: ้ก็มีครั้งหนึ่งนะคะพี่ที่หนูอ่ะคิดจะตัดเขาหนูก็เลยแบบก่อนที่หนูแบบกลับมาแล้วหนูหางานทำได้หนูก็แบบถามเขาไปตรงๆสรุปเป็นยังไงสรุปที่หนีกลับไปคือเพียงคบกันหนูหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าหรือว่าเลิกกันแล้วเขาก็บอกยังคบกันอยู่ทำไมชอบคิดไปเอง
1: หนูก็เลยคิดว่าประโยคนี้แหละแปลว่ารักมากน้องคะคนเรารักมากจะพูดจากันดีๆถ้าเขารักมากจะไม่ทำร้ายจิตใจหนูและไม่ทำร้ายร่างกายหนูและถ้ารักมากจะไม่อยากมีคนอื่นค่ะถ้าติ๊กทั้งหมดได้หมดเลยว่าเออเขาทำทุกอันเลยพี่แปลว่าเขาไม่ได้รักเราเท่าไหร่เพราะนั่นไอ้คำว่ารักมันออกเสียงง่ายค่ะกิฟเขายังบอกว่าเขาคบกับหนูอยู่เลยก็หนูก็คบกับเขาแหละแต่หนูก็คบเขาในเวอร์ชันนี้ไงเพราะเขาไม่เปลี่ยนให้หนูเพราะนั้นพี่เลยรู้สึกว่างานไม่ต้องพยายามจะ move on อยู่ตรงนั้นแต่ต้องรักษาตัวเองดีๆนะยังก็ตบจนตายไม่ได้นะอยู่ตรงนั้นไปเลย
0: กลับไปแล้วพี่ตอนนี้หนูกลับมาอยู่บ้านแต่ถามว่ามันมีคิดถึงมันก็คิดถึงพยายามดึงตัวเองออกมาเหมือนกัน
1: ก็คิดถึงไปเลยแต่คิดถึงแล้วปลอดภัยเพราะไม่โดนตบ
2: ถ้าไม่รู้จะทำไงก็กลัวก็ได้ค่ะกลัวโดนตีกล
1: ั
2: วโดนตบ เอาจริงนะกิฟคนทำลายร่างกายอ่ะเขาฆ่าเราตายได้เลยนะโดยพลาดพลั้งมือ เขาพลั้งมือนิดเดียวแต่เราตายไปแล้วอ่ะเพราะฉะนั้น อยู่ห่างๆเขาดีกว่าแล้วหนูก็อยู่ห่างๆเขาแล้วเดี๋ยวหนูอยู่ห่างไปเรื่อยๆอะค่ะเดี๋ยวหนูก็จะรู้ว่าหนูอยู่ห่างเขาแล้วหนูไม่ตาย มันก็จะเป็นแบบนี้ละค่ะคือทุกคนต้องผ่านขั้นตอนของการที่ต้องพยายามทำใจต้องพยายามเดินออกมาต้องพยายามตัดใจมันก็เป็นขั้นตอนหนึ่งของการที่เราพยายามจะเดินออกมาจากคนที่เรารักแต่เขาไม่รักเราอ่ะมันเหมือนกันทุกคนนั้นหนูเอาแต่ใจไม่ได้หนูเดินออกมาแล้วหนูต้องลืมเขาสิคะหนูเดินออกมาแล้วหนูจะต้องไม่คิดถึงเขาสิคะมันเป็นไปไม่ได้อ่ะค่ะคิดถึงก็ได้แต่ไม่กลับไป
1: ค่ะ
2: ยังรักอยู่ก็ได้แต่ไม่เอาไม่อยู่ด้วยเพราะไม่อยู่ด้วยแล้วไม่แฮปปี้ไม่สบายใจไม่มีความสุขอยู่ด้วยแล้วมันท็อกซิกเนี่ยค่ะหนูก็จะต้องคิดวนอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆแต่แค่ดึงตัวเองอย่ากลับไปแล้วกันเดี๋ยวหนูก็จะรู้ว่าหนูอยู่ได้แค่นี้เองไม่ได้มีอะไรซับซ้อน
0: เขาพูดดูถูกหนูว่าถ้านิสัยอย่างหนูคนอย่างมึงอ่ะ ไม่มีวันเจอดีไปกว่าครูแล้ว
2: โอ้โหบอกเลยค่ะเดี๋ยวจะดีเจอให้ดูขอเดินออกไปก่อนขอเดินออกไปให้พ้นก่อน
0: อย่างมึงไม่มีวันเจอคนที่ดีมาก
2: หรอกแล้วหนูไปเชื่อตามเขาพูดหรือเปล่า
0: ก็ไม่เชื่อเท่าไหร่ค่ะ
2: แต่ว่าก็ไม่เชื่อก็ไม่ต้องไปเก็บมาคิดเขาพูดแล้วก็แล้วกัน
1: วันนี้นะพี่ว่านะเจอคนคนนึงยืนเฉยๆนะยังดูน่ารักกว่าแฟนหนูเลยตอนนี้พี่พูดจริงๆเพราะหนึ่งเขาไม่พูดจาหยาบคายกับหนูเขาไม่ดูถูกผู้หญิงอย่างหนูเขาเห็นคุณค่าของหนูคนอื่นเดินผ่านมายังน่ารักกว่าเลยกิ๊บไม่ต้องไปนั่งแบบกระซวกตัวเองด้วยคำพูดของเขาค่ะเขาก็แค่ผู้ชายคนหนึ่งที่พูดจริงนะต้องยืมคำพี่ชอบบางทีเขาก็ตุกกระจอกเกิน
2: อ
1: ่ะทำงานแล้วก็แบบพอตอนนั้นก็ด้อยค่าตัวเองพอตอนผู้หญิงช่วยให้ทำงานได้สูงตำแหน่งสูงขึ้นโอ้โหตัวกลางตัวใหญ่มากไม่เคยตัวใหญ่อะสิวันนี้
0: เขาคุยว่าเขาเคยเป็นโฟร์แมนจุเจาะบ่อน้ำมันได้เงินเดือนละ20,000
1: แล้วมาตอนนี้เหลือแค่นี
0: ้ตอนนี้ก็คือแบบเหมือนเขาก็ดูเหมือนตอนอู้เขายังไม่สำเร็จอะค่ะเหมือนเครื่องกึงเครื่องอะไรเขายังซ่อมไม่ดีเท่าไหร่
1: กิ๊บก็พยายามจะไปหาเหตุผลจริง
2: หนูต้องหาเหตุผลอะไรมากเลย
0: แต่พอมันซ่อมได้ปุ๊บเขาดูถูกละมึงเอาเงินมึงกินเงินกูมึงใช้เงินกู
2: นั่นแหละก็นั่นไงเห็นเปล่าล่ะแล้วกิ๊บยังอยากอยู่กับคนแบบนี้อีกหนูยังรักเขาค่ะหนูไปไม่ได้ก็ดูสิพูดมาแต่ละคำอะที่เล่ามันยังไม่เห็นมีข้อดีตรงไหนเลยผู้ชายคนนี้มีอะไรดีบ้างคะหนูยังไม่เจอเลยค่ะ
1: งั้นหนูอยู่ต่อเลยจริง
2: ๆเออ
0: พี่คิดแต่หนูช่วงแรกๆที่เขาดูแลหนูดีค่ะ
1: โอ้ยช่วงแรกผ่านไปแล้วลูกช่วงแรก
2: ผ่านไปแล้วมันไม่กลับมาแล้วอะมันจะมีแต่ไปข้างหน้าแล้วมันไม่กลับมาแล
1: ้
2: ว
1: ไม่มีใครที่คบกันแล้วช่วงแรกไม่ดีค่ะกิ๊บนั่นคือความปกติน
2: ะหนูคิดไปเรื่อยๆแบบนี้ลูกคิดกิ๊บคิดไปเรื่อยๆแบบนี้ แต่อยากกลับไปนะคิดไปเรื่อยๆแบบนี้เดี๋ยววันนึงหนูจะบรรลุเองว่าเออดีแล้วที่ถอยออกมาแค่นี้เองนะคะเอาใจช่วยแล้วกันนะ
1: ขอดูดีขึ้นค่ะ
2: นะขอบคุณค่ะกิ๊บ
0: ขอบคุณ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
1: เข้าใจว่ารัก
2: แต่ถ้าคุยอย่างเงี้ยจะคุยได้อีกนานเลยลูก
1: เพราะว่าหนูรักเขา
2: ไม่ดูนาฬิกาแล้วมันหมดเวลา
1: แล้ว
2: เพราะหนูจะวนอยู่กับความไม่ดีของเขาแล้วก็มาจบสุดท้ายที่คำว่าหนูรักเขาคือเอาจริงๆนะคะมันเป็นเรื่องที่แบบหลายคนเป็นแบบนี้นะพี่อ้อย
1: ใช่ค่ะ
2: เพียงแต่ว่าน้องกิ๊บอาจจะแบบแสดงออกแบบชัดเจนแล้วว่า
1: ก็น่าเอ็นดูไปแบบ
2: เอออย่างเงี้ย
1: สงสาร
2: แต่แบบทุกคนจะมีอาการนี้ด้วยกันทั้งนั้นเลยในครั้งหนึ่งในชีวิตเราอาจจะต้องเคยมีอาการแบบนี้กันแต่มันไม่มีทางอื่นค่ะอย่างที่บอกไงความเป็นจริงคือเราเปลี่ยนเขาไม่ได้เราเปลี่ยนใครไม่ได้หรอกดูเขาสม่ำเสมอเป็นแบบนี้มาตั้งก็แต่ว่าเอ็นดูน้องกิ๊บเนาะหนูตายหนูรักเขาพี
1: ่วันไหนก็ตามที่หนูแข็งแรงขึ้นแล้วหนูมาฟังนะในวันที่หนูมาคุยกับพี่อ้อยพี่ช็อตนะหนูจะงงว่าหนูร้องไห้ให้คนอย่างนั้นได้ยังไงทั้งที่การที่ไปจากเขาแล้วอะชีวิตหนูจะดีขึ้นโดยรวม
2: ค่ะ
1: นะคะไม่ต้องถูกเหยียด
2: พี่ว่าแบบนี้ดีขึ้นในทันทีแหละแค่เดินห่างออกมาก็ดีขึ้นแล้ว
1: จริงค่ะนะคะขอบคุณมากกับทุกสายเลยค่ะทุกประสบการณ์ของคุณมีคุณค่าเสมอนะคะครับไฟเดย์108คำถามหัวใจสุขหน้าค่ะวิเหมือนชื่อเพลงเลยพูดเหมือนจำทำเหมือนเดิม ได้ฉันจะไม่ทำอีกแล้ว
2: แต่ก็ทำ
1: นะคะส่งเรื่องราวมาได้ก่อนในคลับ Friday Fanpage พร้อมเบอร์โทรกลับด้วยพรุ่งนี้อย่าลืมคลับ Friday Show ค่ะเปิดเรื่องจริงจากหัวใจคนดังตอน 10:00 นที่ช่องวันนะคะน้องเบสคำสิงและพี่สมรักคำสิงนั่งอยู่คู่กันเลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากในการติดตามกันสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
4: 108คำถามหัวใจ
5: อาหารแมวกินโนะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารเดบิวต์เพลงใหม่ให้คุณได้ฟังก่อนใครทุกช่วงดีเจเดบิวต์แทร็กโดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์ International Healthcare Week ที่ศูนย์สิริกิติ์ 8-10 กรกฎาคมนี้จัดโดย Informa Markets
6: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้เพราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสุดเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Care มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
2: โรงพยาบาลวัฒโนสุดโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719

0: ของยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
1: เดี๋ยว
2: คุณมีกลิ่นหืนไหม
1: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
0: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
3: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
0: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
3: จากไรทิพย
4: ์ที่ที่มีคนอยู่จะมีถนนมีโรคร้ายจะมีโรงพยาบาลขาดการศึกษาจะมีโรงเรียนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเรานำส่งรายได้ให้รัฐนำไปพัฒนาที่ที่ต้องมีให้มีขอบคุณผู้ซื้อทุกคนที่เป็นผู้ให้กับประเทศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วยราษฎรเสริมรัฐยืนหยัดยุติธรรม
5: บ้านและสวนแสช้อปปิ้งวีคงานเดียวที่ทำให้ทุกคนร้องว่าจัดแล้วจัดแล้วจัดบ้านสวยไม่ไหวแล้วบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคพบหลากหลายไอเดียแต่งบ้านจัดสวยรวยสุขทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังจาก Power by วัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านและของน่าช้อปอีกเพียบเจอกัน 20-28 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานี
6: โดย
7: ใครดีอันดับหนึ่งต้องผู้เข้าทอง
6: และไฮแอนด์ซีคุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย
8: มารออยู่แล้วค่ะดิฉันสุทธินาทองชื่นและเวลาของ Green News ด้วยนะคะมีรายงานนะคะทำเนียบขาวได้ของเงินทุนเพิ่มเติมกว่า 1,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากสภาคองเกรสเพื่อรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลารวมถึง800ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับการตอบสนองต่อวิกฤตด้านมนุษยธรรมค่ะไม่ว่าจะเป็นศูนย์กักกันในเคนยาสำหรับชาวอเมริกันที่สัมผัสกับไวรัสอีโบลารวมไปถึงค่าอุปกรณ์การรักษาการติดตามผู้ที่สัมผัสเครือข่ายโลจิสติกระดับภูมิภาคและก็แนวทางการควบคุมการติดเชื้อนอกจากนี้ยังมีการของเงินทุนด้านความมั่นคงด้านสุขภาพระดับโลกอีก500ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่ามีความจำเป็นค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้ไวรัสแพร่กระจายไปยังสหรัฐซึ่งเงินทุนก้อนนี้นะคะก็จะรวมถึงการเฝ้าระวังโรคความสามารถของห้องปฏิบัติการการประสานงานข้ามพรมแดนแล้วก็ความร่วมมือที่เป็นไปได้กับองค์กรพหุภาคีและภาคเอกชนค่ะช่วงหน้ายังกลับมาเจอกันอยู่นะคุณผู้ฟังเดี๋ยวส่งข่าวกันต่อ

0: ชั้นนำทั่วประเทศ
1: และ High and Seek คุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย High and Seek พบความสนุกที่ซ่อนไว้ในทุกคำพาเล่
2: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
3: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด
4: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลือโรงพยาบาลซิคารินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
2: ชอบคนละอย่างก็ไปด้วยกันได้สหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟสครั้งที่30สายกินเช็คอินร้านอร่อยสายแฟชั่นแวะทุกบูธไม่มีหลุดสายคุ้มลดแรงจนต้องตุนสายบิวตี้ลองสีไหนก็ใจสั่นสายกรีฟฟินติดขอบเวทีครบทุกไลฟ์สไตล์ที่สหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟสช็อปกินฟินเป๊ะทุกสายไปด้วยกันนะ 25-28 มิถุนายนนี้หอ 98-100 ไบเทคบาง
3: วิธี Save Energy แบบ
4: สวัสดีครับผมเบนชลาทิตนะครับวิธีประหยัดพลังงานในแบบผู้บริโภคยุคใหม่ของผมนะครับเริ่มตั้งแต่การเลือกซื้อเลยนะครับเบนก็จะดูว่าของชิ้นนั้นเนี่ยมีฉลากประหยัดไฟเบอร์5หรือเปล่าแบรนด์นั้นๆเนี่ยเขาใส่ใจสิ่งแวดล้อมแค่ไหนนะครับใช้วัสดุรีไซเคิลหรือเปล่าผลิตด้วยพลังงานสะอาดหรือยังแฟชั่นกับฟังก์ชันเนี่ยมันสามารถไปด้วยกันได้นะครับผมว่าการช้อปอย่างมีสไตล์และก็มีจิตสำนึกเนี่ยเป็นสิ่งที่คูลที่สุดของคนในยุคนี้เลย
0: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
5: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
6: ์ Music Day
0: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2 สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมาอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลทีไรอะทัดใจทุกชิ้นอินเด็กซ์เคลียร์แรนเซลลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living Mall ทุกสาขา
2: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divorce Concertพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งฮฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์
0: Green News โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะHappy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติก
3: เวลาของ Green News นะคะยังคงติดตามด้วยกันกับดินสุทินาทองชื่นองค์การทางทะเลระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติหรือ IMO ได้ประกาศระงับปฏิบัติการอพยพและคุ้มกันเรือสินค้ารวมถึงลูกเรือกว่า 11,000 คนที่ติดค้างอยู่ในช่องแคบฮอร์มูซชั่วคราวนะคะหลังจากเกิดเหตุเรือสินค้าสัญชาติสิงคโปร์ถูกโจมตีใกล้หน้าน้ำโอมานถึงแม้ว่าจะอพยพเรือบางส่วนออกไปได้แล้วก่อนหน้านี้แต่ว่าทางหน่วยงานจำเป็นต้องหยุดแผนการดำเนินงานทั้งหมดไว้ก่อนเพื่อที่จะตรวจสอบและก็สร้างความมั่นใจว่ามาตรการความปลอดภัยที่จำเป็นสำหรับเรือและลูกเรือทุกชีวิตยังมีผลบังคับใช้อยู่จริงซึ่งเรือสินค้าที่ถูกโจมตีในครั้งนี้ไม่ใช่อุปกรณ์หรือพาหนะที่อยู่ภายใต้โครงข่ายแผนอพยพของ IMO ค่ะรอบหน้าเดี๋ยวกลับมาเวลาของ Green Update รออยู่นะคะ
0: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเหิบ Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy
4: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
5: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด
0: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2 สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
2: ์ Music Day
0: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2 สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว

0: ซิกรินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลียร์โรงพยาบาลซิกรินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้Cover Night Live Moonlight Lounge ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพวาด

0: ท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: Green Update
1: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
4: มารออยู่แล้วค่ะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของกรีนอัปเดตนะคะอิทธิพลของพายุโซนร้อนเมฆขลาในทะเลจีนตะวันออกถึงแม้ว่าจะไม่ได้ขึ้นฝั่งไต้หวันโดยตรงแต่ก็ส่งผลกระทบต่อพื้นที่บางส่วนของเกาะนะคะโดยเฉพาะในเมืองเกาสงไถหนานและก็ผิงตงทางตอนใต้ฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมค่ะโดยคาดว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องในไต้หวันอย่างน้อยอีก1สัปดาห์จากนั้นก็จะค่อยๆลดลงซึ่งน้ำท่วมขังในไถหนานเนี่ยนะคะทำให้เส้นทางรถไฟสายหลักเหนือและใต้บางส่วนเนี่ยต้องหยุดชะงักค่ะอย่างที่เขตโฮเลียนต้องอพยพประชาชนประมาณ200คนที่อยู่ท้ายน้ำเนื่องจากว่าน้ำในทะเลสาบฝายธรรมชาติเพิ่มระดับขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะยังติดตามด้วยกันต่อนะคุณผู้ฟังอีกชั่วโมงเดียวเจอกันนะคะ
1: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
5: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด
1: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2 สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: ซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิคารินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: เดี๋ยวนี้สมาร์ทโฟนเขามีฟังก์ชันไนท์โหมดที่ปรับเป็นหน้าจอส้มๆหรือบางคนเนี่ยเขาก็ใส่แว่นตัดแสงสีฟ้าแบบนี้มันช่วยเซฟดวงตาเราได้จริงๆไหมอะหมอเพื่อน
1: เขาช่วยได้ภายนอกค่ะพี่เฟียสคือช่วยลดทอนความเข้มของแสงไม่ให้กระทบต่อตาเราตรงๆแต่สิ่งที่ไม่ช่วยเลยคือพฤติกรรมการเพ่งค่ะต่อให้ใส่แว่นเทพแค่ไหนแต่ถ้าพี่เฟียสยังจ้องจอติดต่อกัน 2-3 ชั่วโมงกล้ามเนื้อตาข้างในก็ยังเค้นโฟกัสหนักหน่วงอยู่ดีค่ะอาการตาแห้งปวดกระบอกตาก็ยังตามมาหาเราได้เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีช่วยเราได้ครึ่งหนึ่งแต่ตัวเราก็ต้องช่วยตัวเองอีกครึ่งหนึ่งด้วยค่ะ
3: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยพยาไทยกัดบาลานซ์สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ที่ศูนย์เวชศาสตร์ป้องกันคือโรงพยาบาลพยาไทยโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
5: ์ Music Day
0: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2 สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว

ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: แวะฟังกรีนนิวส์ด้วยกันต่อนะคะกับตินสุทินาทองชื่นกระทรวงคมนาคมของเกาหลีใต้ค่ะไฟเขียวการควบรวมกิจการระหว่าง Korean Air กับ Asiana Airlines โดยจะเริ่มดำเนินงานอย่างเป็นทางการในวันที่17ธันวาคมนี้โดย Korean Air ได้ลงนามข้อตกลงเข้าซื้อหุ้นส่วนใหญ่ของ Asiana Airlines ช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2563โดยมีเป้าหมายนะคะที่จะจัดตั้งสายการบินที่ใหญ่เป็นอันดับ10ของโลกเมื่อพิจารณาจากขนาดฝูงบินซึ่งปัจจุบันค่ะ Asiana Airlines ดำเนินงานในฐานะบริษัทลูกของ Korean Air ซึ่งทางกระทรวงก็บอกว่าจะกำกับดูแลกระบวนการควบรวมกิจการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มั่นใจว่าความปลอดภัยด้านการบินและความสะดวกของผู้โดยสารจะไม่ได้รับผลกระทบเนื่องจากการควบรวมระหว่างสายการบินใหญ่อันดับ1และอันดับ2ของประเทศจะส่งผลต่อตลาดการบินโดยรวมค่ะรอบหน้าเรายังเจอกันเหมือนเดิมต้นชั่วโมงกลับมานะคะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: ใกล้บ้านคุณ
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดี
2: ๆถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด
3: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: ิ่งกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: เห็นน้องหมอพูดเรื่องตาแห้งพี่ก็นึกขึ้นมาได้ว่าเรามีน้ำตาเทียมนี่นาอยากรู้ว่าใน1วันเนี่ยเราหยอดน้ำตาเทียมได้บ่อยแค่ไหนจ๊ะ
2: ต้องดูประเภทที่พี่อ้อยใช้ค่ะถ้าเป็นแบบขวดใหญ่จะมีกลุ่มสารกันเสียเปิดแล้วอยู่ได้นาน1เดือนแนะนำว่าไม่ควรหยอดเกินวันละ 4-5 ครั้งค่ะเพราะถ้าหยอดบ่อยจนเกินไปสารกันเสียเหล่านั้นจะสะสมจนกลับมาทำร้ายผิวของกระจกตาทำให้ระคายเคืองและตาแห้งหนักกว่าเดิมค่ะแต่ถ้าเป็นแบบหลอดเล็กแบบบิดหัวเปิดที่ต้องใช้ให้หมดภายใน24ชั่วโมงกลุ่มนี้ไม่มีสารกันเสียสามารถหยอดได้บ่อยตามที่ต้องการทุก 1-2 ชั่วโมงได้เลยค่ะ
3: เพื่อนเป็นหมอ
4: โดยพญาไทกัดบาลานซ์ชีวิตสมาร์ทสตาร์ทที่สุขภาพลำไส้ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวีต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาSecurin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Securin ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sofiel แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์ Music Day โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2 สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว

0: อาหารแมวกินนก Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารโดยและไฮแอนด์ซีคุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย
1: มารออยู่แล้วค่ะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News ด้วยนะคะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้ค่ะมาตรการการค้าเหล็กฉบับใหม่ของอังกฤษโดยกระทรวงธุรกิจและการค้าเขาบอกว่าปริมาณโควต้านำเข้าเหล็กที่ได้รับการยกเว้นภาษีจะถูกปรับลง 60% ถ้าเทียบกับมาตรการเดิมขณะที่การนำเข้าเหล็กที่เกินโควต้าจะถูกเรียกเก็บภาษี 15% เพิ่มขึ้นจาก 25%ในปัจจุบันนอกจากนี้รัฐบาลอังกฤษยังได้กำหนดโควต้าภาษีรายประเภทครอบคลุมผลิตภัณฑ์เหล็ก20ประเภทนะคะโดยจะบริหารจัดการโควต้าเป็นรายไตรมาสพร้อมกับระบุประเภทสินค้าปริมาณเหล็กที่สามารถนำเข้าโดยไม่เสียภาษีแล้วก็อัตราภาษีสำหรับการนำเข้าที่เกินโควต้าซึ่งมาตรการใหม่นี้นะคะก็บอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมเหล็กที่รัฐบาลตั้งเป้าจะเพิ่มสัดส่วนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศเป็นสูงสุด 50% จากปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 30% พร้อมกับส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเหล็กของประเทศด้วยค่ะรอบหน้าเรายังเจอกันอยู่เดี๋ยวต้นชั่วโมงกลับมาติดตามด้วยกันต่อนะคะ

0: นำทั่วประเทศ
1: และ High and Seek คุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย High and Seek พบความสนุกที่ซ่อนไว้ในทุกคำพาเล่
2: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
3: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด
4: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
1: ์ Music Day
0: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2 สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว

0: Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิครินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: วิธี Save Energy แบบ
2: สวัสดีครับต้นธนสิทธิ์ครับวิธีดูแลโลกของต้นก็เหมือนการดูแลเสียงเพลงดีๆสักเพลงนั่นเองนะครับก็คือต้นจะเลือกใช้ทุกอย่างอย่างพอดีและใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆต้นจะเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องเสียงที่ประหยัดพลังงานถ้าไม่ได้ใช้งานก็ปิดทันทีไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้บางวันต้นก็เลือกอยู่เงียบๆฟังเพลงเบาๆชิลๆเปิดหน้าต่างรับลมแทนเปิดแอร์ครับเพราะต้นเชื่อว่าการใช้ชีวิตในจังหวะที่พอดีไม่ใช่แค่ดีต่อใจแต่ยังดีต่อโลกของเราด้วยครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
3: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าไทยนี
4: ้ Cover Night Live Moonlight Lounge
3: ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพ

0: เมื่อท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชีโปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
1: Green News โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะHappy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติก
3: มารออยู่แล้วนะคะเรื่องหลัง Green News กับดินสุทินาทองชื่นกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ค่ะบอกราคาน้ำมันแล้วก็สินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวลดลงนะคะนับตั้งแต่สหรัฐกับอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพแล้วก็เปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งแต่เขาบอกว่าอาจจะต้องใช้เวลาอีกระยะนึงนะคะกว่าที่การค้าจะกลับสู่ภาวะปกติซึ่งการอัปเดตรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกครั้งต่อไปในวันที่8กรกฎาคมนี้ IMFบอกว่าจะตัดสินใจนะคะว่าจะยังคงใช้สถานการณ์จำลองการเติบโตทางเศรษฐกิจ3รูปแบบที่เคยนำเสนอไปเมื่อเดือนเมษายนหรือไม่ค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะคุณผู้ฟังรอบหน้าเวลาของ Green Update ต้นชั่วโมงมารออยู่นะคะ
1: Green News โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเหิบHappy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy
4: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดี
1: ๆถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด
5: Music
1: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2 สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: ซิกรินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิกรินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: เร่งรีบตองนี
1: ้เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่น

ลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com

Planet Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย

0: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
1: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
0: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี
2: ้นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
0: เด็กทานได้ใช่ไหม
2: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ื่อสุขภาพ
1: Parley
2: บ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคงานเดียวที่ทำให้ทุกคนร้องว่าจัดแล้วจัดแล้วจัดบ้านสวยไม่ไหวแล้วบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคพบหลากหลายไอเดียแต่งบ้านจัดสวยรวยสุขทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังจาก Power by วัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านและของน่าช้อปอีกเพียบเจอกัน 20-28 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทอง

0: ขภาพ
1: พร้อมเลย
2: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
3: ์ Music Day
2: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว

0: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
1: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
2: แม่ครับปวดท้อง
3: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสิงแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได
2: ้นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสิงแพทย์ละครับ
4: ไปเข้าศูนย์กัน
2: ศูนย
4: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
2: ่อร่อยมาก
4: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
5: อร่อยเกินต้าน
2: แม่ครับปวดท้อง
3: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสิงแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
2: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสิงแพทย์ละครับ
6: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู
7: ้โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
6: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดีค่ะ
3: คุณมีกินหืนไหม
2: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั้วไงถั่วลิสงขั้วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั้วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิพย์

0: ชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้ Inspiration จากเจตพิพัฒน
2: ์ผมทำงานด้วยกันที่ผมรู้สึกว่าผมไม่เก่งตลอดเวลาดีกว่ากันที่ผมรู้สึกว่าผมเก่งแล้วผมพอแล้วผมดังแล้วทุกอย่างมันไม่มีสูตรตายตัวว่า1 2 3 4แล้วจะปังแต่ว่าขอให้มีความสุขกับมันครับเวลาที่คุณมีความสุขกับมันอ่ะคุณจะส่องแสงอะไรบางอย่างผมพยายามทำอย่างนั้นในทุกๆวันเพราะว่าผมรู้สึกว่าความสุขมันหายากครับทุกวันเนี่ยความเครียดมันเยอะผมว่ามีความสุขให้มากเป็นตัวเองให้ได้เร็วที่สุดณวันนั้นน่ะคุณจะแฮปปี้กับทุกวันของคุณ
3: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภูวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น. ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube Atan โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรต
0: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
2: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร
3: ์สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลโทร1501ประกันติดโลโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
4: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อม
5: อีเกียเซลลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่อีเกียบางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
3: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
6: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
7: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซาน M เจ็บครับ
8: เจ็บคอ
7: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซาน M

0: ระคายเคืองคอ
1: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
2: เจ็บคอ
1: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
3: สอบตกเรื่องความรู้ยังมีโอกาสแก้ใหม่แต่ถ้าสอบตกเรื่องความเชื่อใจให้โอกาสไปก็ไร้ค่าออกจากลูปคำลวงที่คลับ Friday พูดเหมือนจำทำเหมือนเดิมแล้วแชร์เรื่องราวของคุณมาได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage วันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟิน
4: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
5: ต้นชั่วโมงนี้ตามฟังกรีนอัปเดตด้วยกันนะคะกับตินสุทินาทองชื่นน้ำต้องไม่ไม่ท่วมไม่ขังและไม่รอการระบายที่จังหวัดสกลนครค่ะเขาเดินหน้าคุมเข้มมาตรการรับมือภัยพิบัติคือทุกภาคส่วนมีการลงนามบันทึกข้อตกลงบูรณาการความร่วมมือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้การประสานงานช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและก็มีประสิทธิภาพสูงสุดขณะเดียวกันนะคะปภ.เขต7สกลนครเขาได้เปิดโมเดลฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุอุทกภัยแบบเต็มรูปแบบเลยค่ะเพื่อทบทวนแล้วก็อุดรอยรั่วจากบทเรียนน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2560ในขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนะคะก็เน้นย้ำแนวคิดนะคะก็คือน้ำต้องไม่ไม่ท่วมไม่ขังแล้วก็ไม่รอการระบายเนี่ยแหละค่ะพร้อมให้ความมั่นใจกับประชาชนว่าทุกหน่วยงานมีความตื่นตัวและพร้อมเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันทีถ้าเกิดสถานการณ์ขึ้นค่ะเดี๋ยวเราเจอกันต้นชั่วโมงหน้ายังส่งข่าวกันอยู่นะคะGreen
4: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
6: วันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด
4: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2 สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว

ยซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 6-12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์ Music Day โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2 สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว

ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป Airtime ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play

0: นหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทัก LINE MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: F ด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank ดูเท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
1: ๆ What makes a thinking school student unique?
2: We ask questions and think why.
3: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
4: That's how we learn to think for ourselves.
0: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
5: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัท LV Pharmaceutical ประเทศไทยจำกัดโทร

Poland Nature Code แชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: ขออำนาจขอบารมีขอให้การงานรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าขอพรกับกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube Airtime ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
2: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งฮาริสแจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยTicket Major
3: วิธี Save Energy แบบ
4: สวัสดีครับผมเบนชลาทิตนะครับวิธีประหยัดพลังงานในแบบผู้บริโภคยุคใหม่ของผมนะครับเริ่มตั้งแต่การเลือกซื้อเลยนะครับเบนก็จะดูว่าของชิ้นนั้นเนี่ยมีฉลากประหยัดไฟเบอร์5หรือเปล่าแบรนด์นั้นๆเนี่ยเขาใส่ใจสิ่งแวดล้อมแค่ไหนนะครับใช้วัสดุรีไซเคิลหรือเปล่าผลิตด้วยพลังงานสะอาดหรือยังแฟชั่นกับฟังก์ชันเนี่ยมันสามารถไปด้วยกันได้นะครับผมว่าการช้อปอย่างมีสไตล์และก็มีจิตสำนึกเนี่ยเป็นสิ่งที่คูลที่สุดของคนในยุคนี้เลย
5: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
6: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าไทยนี
7: ้ Cover Night Live Moonlight Lounge
6: ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพว่านวัน

0: ความของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่หัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชีโปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
3: นี่คือเวลาของ Green News นะคะยังคงส่งข่าวกันอยู่กับดินสุทินาทองชื่นสำนักงานสถิติแห่งชาติของมาเลเซียก็รายงานนะคะการท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงไตรมาสแรกปีนี้มีจำนวนนักท่องเที่ยวมากกว่า74ล้านคนเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 7.2 ถ้าเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนก็เป็นผลมาจากการเดินทางนะคะในช่วงเทศกาลตรุษจีนแล้วก็วันอีดิฟิตรีเพื่อไปเยี่ยมครอบครัวแล้วก็พักผ่อนในวันหยุดขณะเดียวกันการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศก็ยังเพิ่มขึ้นนะคะกว่าร้อยละ 15.8 ถ้าเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้นเป็น 34,000 ล้านริงกิตค่ะซึ่งก็แสดงให้เห็นถึงจำนวนการเดินทางที่สูงขึ้นแล้วก็อัตราการใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อนักท่องเที่ยว1คนค่ะรอบหน้ายังคงมี Green News ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันต่อนะคะกับคุณแพรไพลินธรรมนาวันค่ะ
1: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: าใกล้บ้านคุณ
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดี
2: ๆถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด
3: Listen to music Music
2: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2 สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว